อิมินาสักกะเลนะน้อมสักกะละองค์พระสัทธายกมือสิบนิ้วก่ายกิ้วเกศาข้าขอปูชาไหว้สากรมเก่าองค์พระสัมมาศาสดาเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตาการุณตัดมูลกิเลสได้แผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใต้ฮื้อเขาปนภัยไล่ตุกหลุดพ้นจากกองอบายมุกได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสฮื้อกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการใสงามบ่เศร้าละบือนามไปตัวต้องราชราชธานีมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์แห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้ชอบดีหูโลกแจ่มแจ้งจาพุทธทุกคนจดจำเตื่อมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้ฮือแพร่กระจายขยายไปใจจาพุทธจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเรื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกล่าพระธรรมนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจะขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไหว้สาลำลึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้แนะนำซึ่งคำสั่งสอนศิษย์พระบวรทุกพระองค์เจ้ามวลหมู่พระสงฆ์ดำรงพ่อเฝ้าพระศาสดาบ่อละก้มกราบวันตาน้อมคารวะศาสนะเจ้าถาวรได้เอาธรรมะพระองค์สั่งสอนโพธิประชากรพวกเราเจ้าค่ะทรงโพธิเมตตากรุณาไผ่ฟ้าเลื่อมใสศรัทธาหญิงนักถึงแม่นิปานนานหลายแต่หลายศตวรรษเหลือสารูปเจ้าองค์คำขออาภิวาทก้มกราบประจำสาวกผู้นำของพระภาคเจ้าลูกขอปูชามาด้วยเสียงเก่าท่านเป็นนายเราเปิ่งปะเมพระองค์ใดเป็นสรณะของข้าพระเจ้ายิ่งใจขอมอบชีวิตอุทิศถวายข้าขอมอบกายถวายองค์เจ้าเกิดมาจากไหนขอได้เข้าเฝ้าจี้ทางบรรเทาความทุกข์สุขเกษมสารผ่านอบายมุขความทุกข์โศกเศร้าหม่องมัวราคีชั่วร้ายนะขาดราอาคตคล้ายจากตัวแง่เหมือนดอกบัวสละหนองกว้างบุญกุศลใดที่ข้าได้สร้างเป็นมกตังสู่ภพข้าขออธิษฐานวอนวานกับนบละชั่วจะต้องทำดีอัญจุลีกราบน้อมไหวเต้านี้สู่กันฟังก่อนและนายเฮยเนี่ยฟังธรรมะข่าวธรรมะก็ต้องอย่างเอี้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยศาสนาพุทธเฮานะครับครับกรรมวันนี้ก็จะเอาธรรมมหาจาตกันที่13มาเล่าคือพี่น้องฟังซึ่งได้ก้อนจากในธรรมมาเป็นข้าวซอคือกันละกอนจะได้ละครับมี38พระคาถาอันนี้กันสุดท้ายนะครับ

คนเมืองห้องกันละอาขันละกอนคนไทยกันนครกันถือเด่นเนาะปัจฉิมบทจักกดเก่าจี้กันสุดท้ายนี้กันที่13เวชสันตละวาตะไทยถามจากำงามกับสนใจเจ้าว่าพระปิตาตัวหาลูกเต้าที่กลางลำเนาป่าไม้เมื่อก่อนจำหนีเบียนคุยลูกไทยพร้อมไพร่ใต้เจ้าเมืองเกียรติลูกเกียรติคือลูกเนี่ยที่ปันตาลจ้างเผิดหน้าหมอกอายเหยิงไล่หนีเหี่ยเหี่ยเมืองย้อนเครื่องใจข้าบัดนี้เหยนำลิปนกล้าตุ้ยปิกปาลาเตต้องข้าคนบดีบ่มีปี่บ่มีน้องบ่ท่าอ่วงข้องอะไรปิดตาป้อป้อยเต้าปิดตาป้อเต้าก้าวผ่าสไลแล้วขออภัยยกโตดเก่าเกื้อตนป้อนี่หนอขอลูกห่วงเอื้อขอปิกคืนเมื่อสู่แคว้นสองผาใสสองก็กั้งแก้ย้อนตุกถมเน่นดวงไทยเมื่อเจ้าล่ำปิดคิดพอตั้งไก่ประจ้างจะแย่จะได้เป็นห่วงเมืองเจ้าจึงหับกำขอของปิดตาเจ้าเพื่อฮือบรรเทาโศกร้อนหมู่เสนาหารที่แห่แห่ฟ้อนย้อนหูตั้นเจ้าขึ้นเมืองกราบป่าตะเต้าเจ้ายอดบุญเปลืองยอดสีบุญเหลืองเข้าเมืองปิกบานพระเวสสันดรสุนทรก่าวต้านบาตัดหอนหานขาดเชื้อเข้าอาสลมเปียผ้าห่มเนื้อปิ้งหนังเสือเจ้าวางต่ำทะลงเครื่องเจ้าแยงผ่องงามขำสมสมเป็นองค์คำสี่ปีเมืองกว้างจ้างจุ้ยจัดแจงแต่งเติมเสริมสร้างให้ถูกแนวต่างราชไทยส่วนนางมาทีก็มีสาวใจแหนอยู่ใกล้ก่อยแยงพุทธศรีแม่นั่นจุ้ยเหลือจัดแจงเครื่องย่อย่องใดแปลงแสวงหาฮือภูษาอาพรหลอนเก้าโกดตื้อจุนแสนคำลือตัวทิศนะครับย่อมได้ตามหวังดังในใจคิดบพิษแบบเบากองดีสององค์หน่อเนื้อเจ้าแหว่นองค์สีกันหาจารีย้อนดีบ่น้อยโอ้ก็องค์พระประองค์มาตาตั้งจ๋าล่ำถอยกลางป่าดงดอยที่นั่นส่วนนางมัดชียินดีหลายจันน้ำตาที่กั้นกระปังลงหัวอกเมไทยเกือบไม่เป็นผงยามเจ้าสององค์หายจากป่ากว้างแม่ตัวเสาะหานายมาแอบข้างตามมักกะตังลิงจอมเหนือใต้ศาลาเสาะหาควายพร้อมติวแวดอ้อมไปมาน้ำเน็ดย้อยเนาะน้ำเน็ดน้อยป้อยปอย้อยออกตาย้อนสองเลาลาหายหน้าเสียจ้อยวันนี้สุขในหัวใจบ่น้อยกลางห้วยหิมดอยที่นี้จริงเฉลิมขวัญกลางดงตันนี้มีการล่าเล่นหลายอันสนุกลุ่มฟ้านำมาม่วนกันเสียงเนืองนันห่วมกันกึดสร้างม่วนอกม่วนใจก็แล้วออกภายกว้างขบวนติวต่างฮอดแล้วอินตาพรมจื่นจมบะแค้วฮือฝนหาแก้วปังลงทำกันนี้คงปุ่งไว้เต้าอี้เต้านี้วาดวางกรรมก้อนเลยได้เลยเนี่ยคนที่แต่งนี่ก็ไม่ใช่ไผที่อื่นครับก็กล้าเขาแห้งสันปะตองส่งมาห่วมม่วนนะครับหรือคุณสุรจิตงุนยศบ้านศาลาตำบลยุวาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งก้อนจากในธรรมมาเป็น
ข่าวค่ำข่าวสอให้พี่น้องฟังได้ง่ายขึ้นฉะนั้นเมื่อท่านฟังมาตอนต้นแล้วคนเฮาการดำเนินชีวิตย่อมมีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้นครับแม้ในธรรมตุกตะก็เป็นดีมันจะต้องตุกยากลำบากลำบนเหียก่อนแล้วก็จะเป็นดีในโอกาสทางหน้าได้เสวยราชของเมืองนะครับนั้นผมเคยอู้ตังวิทยุอยู่เสมอว่าคนเฮาเนี่ยเปิ้นฮ้องว่ากิ่วปูกิ่วดอยพอหันกิ่วคนนี่มันพอบ่หันนะเนี่ยตอนตุกมาได้ปะโทอันใดก็พระเวสสันดรกับตาลเนาะตาลเมียตาลลูกโดตาลจ้างตาลรถม้าอย่างตาลมดตกหมดเชี่ยงนะครับแล้วก็เจ้าเมือง4ปีผู้เป็นพ่อพญาสิจุใจก็ตาลตอนตาลจ้างผู้เผือกแก้วงางอนเกลียดเฮ้อลูกไล่ลูกออกเมืองไปเนาะแล้วประเด็นนี้ก็ตวยเอาปีกไปเสวยลาดคนเฮาเวลาตุกเนาะเปิ่งปีกก็เจ็บต้องเปิ่งน้องก็เจ็บหัวยิ่งบดยิ่งมัวหมดเปียวจะล่มเปิ่งไม้ก็หักเปียละก็ล่มสองมืองมงมว่าเอาไหนมาได้เวลาตุกจะจ่ายกินยังได้บ่มีนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็มาพัดมาปานเปิดดูถูกดูแคว้นเหยียดหยามมันต้องมีหั่นพร้อมครับบดมันมีขึ้นมาพระโอ้ฮิอันใดหาอันใดก็ปิดเงินเหี่ยวประตูมาเสี่ยงตึงซ้ายตึงขวาเนาะปะเลอะปะเตอเงินทองบินมันก็บี้นี่มันถึงได้เสวยสุขแต่อย่าไปประมาทเงินเงินเงินเงินเงินมันอยู่กับคนเหงาเนี่ยมันอยู่บ่เหมือนเนาะมันอยู่กับคนลวกเลยมันอยู่เหมือนนะครับก็เพราะอย่างอ่ะพ่อครูอำนวยของเหงามาก่อนนั่นแหละกาถึงเอาประสบการณ์มาเล่าให้พี่น้องได้หาฟังฉะนั้นการดำเนินชีวิตอย่าประมาทอย่าไปอวดตัวดีอย่าไปคุยเจ้าหมู่อย่าไปอยู่บันไดอย่าไปตาตายนักปราชญ์อย่าประมาทผู้มีศีลบ่ดีอยู่ไปกินไปตานไปเปิ้นอย่างใดก็เฮาอย่างนั้นอยู่กันม่วนนะครับ

ใดๆก็อู้เรื่องธรรมะกันแล้วก็จะต้องเอาเหี้ยสุดแทบแล้วเนาะวันนี้นะเพราะว่าเป็นการสุดท้ายแล้วหรอกจบไปแล้วผมก็เลยเอาเรื่องยอกุลพระมาเล่าคือพี่น้องฟังแถมกรรมหนึ่งสำหรับชาวพุทธเฮาจากพระอาจารย์นันต้อมสาธุเมษ 36 ทับ 4 บุรีห้ามไร่สักโปรงามสุปึงไม่แต่งเจียงใหม่ได้แต่งเอาไว้ส่งคืออำนวยเมินละเนาะได้ฮักษาไว้อมตะเรื่องศาสนาประวัติข้าวสารมันมีนานมาแล้วเนอป่อแก้วแม่แก้วจุ่มตั้งโสตาตัวข้าม่อนน้อยจักก้อยไข่จาวิชัชนามาตามแบบเบาเพื่อเป็นหลักฐานโบราณเก้าเง่าของพระพรหมเฮากล่าวไว้กลัวมีปัญหากับข้าม่อนไทยขอนบกับไหววันตาก่อนจักแต่งคิดพินิษไข่จ๋าจุงอภัยยาสโตสาน้อมเกล้าพุทธังธรรมังพระสังฆเจ้าลือสีจีดงตันไทยทูบเทียนบุผามาลาดอกไม้ใส่ขันกับไหวปูจาไหวสาน้อมนบทั่วพบทิสาต้าขุนอินตาสวรรค์แห่งห้องกูลพระฤาษีมุนีปกป้องตนป่ำเป็งธรรมบัลละกูลพระไอสวรมวลพรหมพุทธเจ้าตนเก่งกล้าฤทธากูลอัคระเอโอกะกาสร้างสอนเฮามาอาจารย์ท่านเจ้ากูลอัคระนี่มี33นะครับกุลจตุรงสี่องค์หน่อเน่าเจ้าธรณีเลิศล้ำกุลพระวาโยลมไฟและน้ำผายโพดกำฆ่าขุนนังเตื่อมกำล่ำคิดลิขิตวัดจังจ้วยดวงวิญญังอัตตังก่อสร้างอัตตังก่อสร้างฮือมีสมองต้องเตียวอัดอ้างเหมือนปะการังแน่แม่น้ำสาธุพลโดมโนช่วยกรรมตามที่ผู้ฆ่าขอวันสุดทอนม่อนไทยที่ได้ไขสารบอปอชำนาญโบหารเก่าแทงขอช่วยติดตามกัวมันมาแกล้งยามเมื่อสำแดงแต่งขัดกุลพระปิตาสาวเอ็ดแน่ชัดกับกุลแม่เจ้ามารดามีสิบสองนั่นเมื่อตันพญาวิชาปัญญาไหลมาบ่อแห้งกุลแม่โพศพเสียหกสิบเก้าแต้มข้าขอมาแสดงจีจักกุลพระพุทธา56ตัดกับกุลท่านเจ้าธรรมา38นั่นแขวดไว้แน่นหนากุลพระสังฆามี14นี่เจ้าข้าขอไหวสาวันตากรมเก้าตื้อเตื่อมปัญญาเบาจุ่ยกรรมคือเหมือนกงกาวารินแม่น้ำไหลมาบ่าไหวมาบ่าเอื้อนบกบังกุลอัคระมี33นะครับขอช่วยติดตามโวหารแห่งข้าอัคระกะขะกะขะงะหมดเนี่ยมี33นะครับฉลาดเฉลียวเดินเตียวตั้งหน้าคือก่อนวาตาข้าวขับถูก3ตัวเหลียว7ตัวเตียวชัดมันจับบาดบ่วงก่อนซอระบำข้าวจ้อยเนื้อถ้อยร่อยหลอจุงตั้งใจรอฟังต่อไปหน้าวอนเทวดามาช่วยม่อนข้านำเอาข้าวมาหยิบยกข้าป้องกันตัวกลัวตกนรกมุสาวาดข้อยอยงหลอนได้เก่าล่ำกำใดไหลลงขอยกโตดลงอย่าติดแปดป่อได้คิดแต่งทำเก็บกำเตื่อมย่อคือเป็นข่าวซอข่าวจ้อยพี่น้องตั้งหลายยิงใจหนุ่ม

น้อยเชิญฟังข้าวซอยละบำนิยมกากันน้อยเนาะเออมันจะบ่ค่อยฟังกันเออบางคนก็ฟังเนาะบ่ฮู้ที่ถ้อยเออบ่ค่อยเข้าใจก็มีนะครับพระธรรมคำสอนขององค์ยอดซอยมีในกัมปีที่วัดเออเอปากันไปฟังยังอัตคัดไผบ่ยากแอ้งจักไปก็เพราะสาเหตุนี้กะเออควรดีแก้ไขแต่งก่อนซอยใหญ่กันไปเถอะเจ้าฮือเยาวชนหรือคนแก่เฒ่าได้สืบแตนเอาพ่องเตอะอืมขออย่าทำลายสูญหายเลอะเทอะตกดินฝุ่นหญ้าแก่มทรายเก็บกำยายไว้เสียบอกอีเต้านี้วาดวางลงก้อนและได้เฮยยอกุลนี่นะครับยอกุลพระจากพ่ออาจารย์นันต้อมสาธุเมยอกุลพระเนี่ยกุลสปะวะกุลเนี่ยนะครับปวดห้องว่าไหวกุลหลวงอิติปิโสภความือข้าพเจ้าสิบนิ้วยกตั้งหวังคิ้วน้องนมัสการข้าจักรับลึกถึงคุณพระพิตาเสวกคุณพระมันดาสิบสองคุณพระกัสสปะสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมเจ้าสามสิบแปดคุณพระสังฆเจ้าสิบสี่คุณพระอาจารย์สามสิบตั้งคุณพระจำวะกรรมวจาคุณพระอุปชัยคุณพระกรรมฐานคุณแม่พระนางทรณีเสวกคุณน้ำคงกาสิบสองคุณนัสวัสดิ์คุณปัสสวัสดิ์คุณนิสวัสดิ์คุณปัญญาญาณคุณพระโสดาคุณพระสกินากาคุณพระอานาคาคุณมักกะสี่คุณพละสี่คุณพระนิตรันหนึ่งมึงเป็นเก้าเนี่ยมันมีหรอครับคุณอัคระสามสิบสามคุณอักษรสี่สิบเอ็ดนะคุณพระธรณีเจ้าที่อันเป็นที่เขาโลกคบยำไก่ฝูงชนที่มาสร้างคู่ศูนย์พ่อปารามีคุณศีลห้าคุณศีลชิพคุณศีลแปดคุณศีลชิพคุณศีลสองร้อยเสาเจ็ดคุณพระอาทิตย์หกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระสาวสิบตัดผัดสิบเก้าสุกเสาเอ็ดมันมีหมดนะครับเปิ้นไหวล้ำลึกถึงคุณนะครับคุณพันนาเลศคุณพันนาลายคุณพันฤาษีตังงวงคุณพันฤาษีตาไฟคุณพันฤาษีปลายโกดภูมิอินทีทีคุณพระฤาษีสมมิตรคุณพระฤาษีตั้งร้อยแปดพระองค์อันทรงฤทธาคุณพระมหากษัตริย์อันล้ำเลิศประเสริฐสุดพุทธคุณนางธรรมคุณนางสังฆคุณนางสัทธลุปาปังวินาสันตุศัตรูจงพินาศอย่างนี้เป็นต้นกรรมไหว้คุณหลวงเนี่ยหาฟังกันได้ยากครับพี่น้องครับมันจะผิดเพี้ยนไปพ่องก็ยังดีกว่าจะมาได้ฟังเห็นเลยไม่ก็ครับอำนวยมันเปรียบเหมือนมวยยกห้าอันใดดีๆงามๆเอามาฝากไว้กับลูกกับหลานเพื่อจะได้ศึกษาปฏิบัติในทางที่ดีกันต่อไปครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับก็ยินดีนักๆเด้อตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะครับฟังข่าวห้ำข่าวซอบางทีอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของท่านก็แล้วกันครับก่อนจะจากกันเอากำคมกำข่าวกำเครือที่ดีงามไว้ฝากกับพี่น้องพระเจ้าตัวบ่ไหวไปไหวพระเจ้าปื้นพระเจ้าตัวบ่ไหวปู่จาท่านเอ้ยพระเจ้าปื้นยอสาตุกับไหวหัวตัวดีบ่เอามาคิดอ่านกันเอ้ยไหวผีไหวต้นไม้บัดได้ก็ยังเสียของนั่นก็ไหวตรงพระเจ้าตัวกะเนาะพระเจ้าตัวนั้นบ่มั่นไหวสาไปไหวปูจาพระเปิ้นนั่นเจ้าเปิ้นหมายเอาเฮาเขาหนุ่มเท่าสมองของเฮามันบ่ใจยังบ่คิดพ่องอ่ะสมองของเฮายังบ่ใจไปไหวสาเตวาต้นไม้ลงไหวป้อเจ้าผีเอาเสียของมานักบอกตักเฮาเขาพ่อแม่ของเฮาบ่ชากราบไหว้มีตัวบางงามบ่าสวามบ่ใกล้ใจไปตาดูจอดจู้เปิ้นสอนเฮาเขาฮือเอาความฮู้ตัวเองปึ้งตัวเองแม่นก็ครับพระ

ปิ้งเปิ้นกินใจบ่ได้ดังใจเฮาเขาตัวเฮาเปิ้งตัวเฮาตนเปิ้งตนเองหนุ่มเท่าดังกำสอนเปิ้นมาแล้วตัวเฮาต้องเปิ้งตัวเฮามันแน่นอนแม่นก็ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Imi na sakalena nom sakala องค์พระสัทธายกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศาข้าขอบูชาไหว้สาก้มเก่าองค์พระสัมมาศาสดาเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีบารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บอสูนเมตตาการุณตัดมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใต้เฮ้อเข่าป้นภัยไร้ทุกข์ลุดพ้นจากกองอบายมุขได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสเฮ้อกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการใสงามบ่อเศร้าระบือนามไปตัวต้องราชธานีมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันทีองค์แห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้สอบดีหูโลกแจ่มแจ้งชาวพุทธทุกคนจดจำเตือมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้คือแผ่กระจายขยายไปใจชาวพุทธจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเลื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกลาพระธรรมก็นำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจักขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไหวสาระลึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้แนะนำซึ่งคำสั่งสอนศิษย์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าม้วนหมู่พระสงฆ์ดำรงพ่อเฝ้าพระศาสนาบ่อละก้มกับบรรดาน้อมคารวะศาสนาเจ้าถาวรขอบังออนก้อยฟังต่อไปตั้งหน้าบะเมินเดินจ้าจะได้หูที่แค้มเข้าไปแถมก่อนแล

ท่านได้เคยติดตามรับฟังธรรมหาจาก13กันมาโดยตลอดนั้นและท่านจะได้อานิสงส์อย่างใดอันนี้นะครับเมื่อท่านได้ฟังแล้วถ้าได้ฟังแล้วอานิสงส์อย่างใดนั้นวันนี้จะมาเล่าให้ฟังธรรมจะเป็นผู้คุณนะอำนวยจะเตดไวบะไวบะฮู้จะเล่าเอากันเล่าตัวไปก็แล้วกันว่าคนที่ได้ฟังธรรมมหาจักร13กันนะตายไปเกิดจากหน้าจะเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรจะหูดีเห็นหมดแล้วครับ

นี่อันนี้สงการฟังธรรมพระเวสสันดรชาดก13กันนะครับสาธาโวสุขากามาอานิยาเมตยังปัจจิตุกามาเวสสันตราชาตะกังสุนทะสุญญาทะเย

นี่สาธะโวฟังลาสามปูดีสาตังหลายตังยิงใจหนุ่มเท่าอันมาเข้าสู่ที่ฟังธรรมที่นี่จักสำแดงยังอานิสงการปูจาฟังยังธรรมเวสสันตราชาดกอันสังฆายนาจารย์นะครับได้ออกมาแต่มุขตะวันว่าเยชนาอันว่าคนตั้งหลายอันยังมากปรารถนายังสุขแก่ตนไปนาเพื่อจักใครหันนาพระเจ้าฟ้าตนชื่ออริยเมตไตรดังอันก็เพิ่งแต่งเครื่องปูจาแล้วก็ฟังยังพระมหาเวสสันตระชาดกธรรมมาด้วยก้อนพี่ด้วยคาราโดยเคารพวิเศษดังพระพุทธเจ้าเตเตสนามาปุคคละผู้ใดนะได้ฟังธรรมพระเตศต้องพระเตศนะพระเจ้าอำนวยเตศนะชื่อมหาเวสสันตระกันผู้นั้นจุติจากตายไปจากโลกไปนาใดพลาดภาคเมืองคนก็จักได้เอาตนเมื่อเกิดห้องฟ้าเลิศติบพาติพระอาจวัดสากันเสียงจากอายุเทวโลกมาเกิดก็สถานะเลิศเมืองคนวัตถุอันใดตนก็มีจุอันจุสิงเป็นผู้บุญยิ่งกว่าคนตั้งหลายนี่เป็นอี้ครับอันนี้ส่งนามหมายความว่าเกิดไปตั้งบนฟ้าก็ได้อยู่ดีกินดีมีนางฟ้ารอบๆเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะมีคู่อันคู่สิ่งเนี่ยครับนะข้าทาสบริวารร่ำรวยกายกาในบุญยิ่งกว่าคนตั้งหลายเยเกจิอันว่าบุคละคนใดได้ปูชาธรรมพระเวสสันดรแล้วก็จะคาดแค้วจากกายาจุติมาจุติมะละนาก่อปันได้ไปเกิดตุกขติบอกพระเสด็จสักอันเนี่ยบ่มีตุกนะครับเตียงเตียนย่อมมีสมบัติอันจมชื่นคนผู้อื่นวันตาแห่วันทนาเพราะได้ปูชาธรรมเวสสันตระจึงล้อมไปด้วยท่าทาสบริวารข้าทั้งบุญตะอันแลนะท่าสาวรกะนะทังเลพิตวาเยปิเทนติเยชนาอันว่าฝูงคนทั้งหลายฝูงใดๆปูจาเอากันทศปอนด้วยอันครบยำแล้วดังอันผลบุญอันนั้นก็มักคือสมกรรมมักกรรมภาธนาตั้งมวลที่ได้แผ่วแค้วที่ได้แผ่ผวนก็ค่อยคาดคือว่าได้ประสาทมียอดเจ้าฟ้าอันประจิตพิจารณาแล้วด้วยแก้วเจ็ดจำพวกบาบรมวลจ้างมาตั้งหลายชวนทรัพย์สิ่งสุขล้ำยิ่งดังเทวานะครับอันขุนอินตาเจื้องเจ้าฮือแก่นางน้องเนาพุทธสดีสมปาลมีช่วยทาเสริมปาลมีช่วยทาก็จักถึงเมืองฟ้าตลอดนิพพานแลแน่มันเป็นผูกไปนะครับคือว่าผูกนี้จะเป็นอย่างใดตานผูกนี้จะเป็นอย่างใดทานมี13กันเนี่ยโอ้ก็จะว่านี่ยาวจริงๆนะพี่น้องจะบ่กล้าเหรอครับบ่ใจยังล่ะครับ

ันหิมปานดวงวิเศษผลอานิสงเตก็จักคือถึงสุขลำยิ่งจำเริญวุฒิยิ่งด้วยนะครับเข้าของเงินทองกองสูงเมืองมากสุขขะหากเลือลายอันหนึ่งคนตั้งหลายฝูงใดใดปูจาแล้วยังจะทำกันเครื่องพิเศษเพราะเยี่ยงเหตุสัตตะมหาตานนะครับสัตตะมหาตานก็จักมีบริวารบ่น้อยข้ายิงใจ700ตั้งสาวหนุ่มน้อยวันนะจุ่มผิวงามโสมฤทธิ์อันตนได้ปูจากันนั่นแลนี่มันมีเปลี่ยนการไปนะครับวันนะปะเวทวันนะปะเวทนะจะตังอาภิตวาปูเจนติเยนราอันว่าคนฝูงทั้งหลายฝูงใดก็ได้ปูจาทำวิเศษชื่อว่าวันนะประเวทดวงงามก็จักมีปัญญาลำหลายหลากนะครับตั้งแคว้นตั้งแคว้นมากจมปูเลยหมู่สัทธลูแข็งขาบสมบัติมากมีมาเทวดาเตียนย่อมรักษาเหตุใดปูจากันวันนะประเวทแม้เกิดประเทศแดนใดคนเอาใจเอ็นดูต่อเหตุได้สร้างก่อวันนะประเวทกันทั้งเนี่ยเนี่ยวันนะประเวทตามนั้นจะได้เป็นอย่างอี้ถ้าจะว่าจนสุด13กันนี่พี่น้องก็จะกายตานทำผูกใดจะได้อานิสงส์อย่างใดมันบอกเฮ้ยมัดครับพี่น้องครับอันนี้เป็นความหัวหนึ่งนะใจผมนี่อยากจะอู้ไปถึงกันที่13ปุ่นกลัวพี่น้องจะก้ายไปได้ครับใครสนใจเอาไว้มาแอลบ้านอำนวยเนาะก็จะได้อู้กันแต่

ผู้จารย์ควรจะฮู้กันไว้พ่องนะครับใครที่เป็นอาจารย์หน้าที่ของผู้จารย์นะมันมีอย่างพ่องควรจะได้ฮู้เอาไว้นะครับขอสุมาเนอไหว้สากราบน้อมทุกคนพร้อมๆป้อน้อยป้อนานมัคคทายกหรือว่าผู้จารย์นำกินนำตาลเพื่องานเจ้าบ้านบอกว่างานไหนเด้อต้องไปกล่าวตานมักคือหนต่างตันไทยนายกก็คือผู้นำนั้นใช้เป็นผู้ที่ได้นำต่างงานบ้านงานวัดต้องไปจัดการนำเจ้าภาพงานทำตามอย่างอีโต๊ะหมู่ปูจาเกียมมาไว้นี่จัดเป็นพิธีเรียบร้อยโยงได้สายศีลธูปเทียนใหญ่น้อยปักกระถางน้อยปูจาแจกกันดอกไม้จัดไว้แน่นหนาก่อนพระสงฆ์มาฮื้อมันถูกต้องนี่หน้าที่ของผู้จารย์ต้องดูแลนะครับนำเจ้าภาพอันนี้หน้าที่ผู้จารย์ต้องผ่านเกี่ยวข้องตั้งบาทน้ำมนต์ยาละเป็นงานมงคลต้องนิมนต์พระ3 5 7 9นั่นดี4 6 10นั่นมันใจงานผีเป็นงานพิธีตั้งศพในบ้านนี่ฟังให้ดีผู้จารย์ต้องมีหน้าที่ต่อต้านต้องหู้จักงานเอาไว้เปิ้นได้เลือกสรรผู้นำรับใจอย่าคือเปิ้นได้ไปงออย่าคือเปิ้นได้ไปงอไปขอล้ำเหลือหน้าที่ตัวบ้านเดียวกันเนี่ยบัดดีไปขอบัดถ้าไปรอเปิ้นขอคำบ้านหน้าที่เฮามีดีจัดแต่งห้างปัดใจถวายตาลพ้อมพัดตัดกันปูจานเนี่ยตัดติกันปูจานจัดใส่นักๆ มอนรักว่าเล่นมาได้ มันก็เต่าตู้เจ้านะตู้เจ้าตอนใดกับปูจานตานคนเมืองไตลื้อนับถือจะตายปู่จานบางลายนี่เก่งเหลือตู้เจ้าอ่ะแต่กะตู้เจ้าประสบการณ์สู้ปู่จานไม่ได้มีหลายวัดเหมือนกันนะครับจับใส่บางคนส่งไปตั้งเล่าเนาะก็มีเดอเฮาจัดนักปู่จานเข้ามาหยอกเบียร์นะกินเบียร์กินเหล้าอันเดียวกันนะอู้บ่ใครเข้าหูคนน่ะมันมีนะกินได้ก็กินไปเพราะใจมันมากอย่าฮื้อมันได้เสียงานไผๆก็ฮู้เฮาเป็นปู่จารย์กลัวปื้นประจานเฮาจักเสียหน้าปู่จารย์บ่จ้างอู้เห็นแล้วอู้กำปอดเถียนะสั้นตะบกอกยาวตะบกอกอวดผมก็หนักทำโทนะอำนวยปื้นบ่หันปื้นเจินไปดินแดนเซตเตอร์การงานใดๆต้องไปอยู่ท่าก่อนตุเจ้ามาตามนัดอย่าฮือเปิ่นล้ออ่อถ้าปู่จานวัดจัดถูกกล่าวอ้างนินจาเรื่องพิธีนี้หน้าที่ปู่จานนะเป็นผู้จัดทำมาเกียมไว้ล่วงหน้าบ่ใช่ว่ามานั่งอยู่บ้านท่าเปิ่นกำสวยมาเปิ่งปะบ่ต้องนิมนต์เหมือนสงเหมือนพระถ้าหู้ว่าบ้านมีงานต้องเตรียมตัวพร้อมน้อมรับจัดการเจ้าภาพของงานมอบหน้าที่ฮือเป็นที่ปรึกษามันมาเยี่ยมยื้อจี้แจงแนะนำพร้อมเจ้าบ้านก็นับถือเคารพนอบน้อมพร้อมถวายขอของฮือเป็นตังเจ้าบ้านจะนับถือครองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะเข้ามาอาจารย์จดเล่าเฮียปัจใจทรงนั้นเต้าได้กับเต้ากันปู่จานลันเต้ากันกับตุเจ้าก็ม่อนขอสุมาเนื้ออาจารย์แก่เท่าเตือนคนหมู่เฮาปอดไทยเตื้อเขาได้ปิ่นปู่จานรับใจเฮ้อเขาหู้ได้วิธีก่อนวันที่จบเสียเที่ยงนี้เต่านี้กราบขอสุมาก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่ห้าครับหลวงปู่ทองวัดจอมตองหลวงหรือครูบาทองเนี่ยท่านเป็นพระนักปฏิบัติตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีอยู่วันหนึ่งครับเปิ่นไปเป็นประธาน
สงฆ์ในพิธีส่งศพที่ประเฮียวอันสันคุเล็กเจียงใหม่มหาบุญกิจเสียไปเนาะท่านได้ไปเป็นประธานอำนวยมาเป็นผู้จารย์ได้ก็ผมก็บอกว่าได้เหมือนกันนะครับไปเป็นผู้จารย์วัดบ่เอ้ท่านครับมันมาถึงจุดนั้นเด้อก็หาไอ้เนาะผมก็เลยว่าเฮียแท้บ่ก็จักจวนผมอยู่บ่อยๆไปแล้วบางทีก็งานบุญงานตานครบรอบวันเกิดอะไรอย่างต่างๆก็พระผมก็เชิญผมไปเป็นโกชกพ่องอย่างพ่องครับก็ได้ความเต็มใจครับผมก็ไปช่วยฉะนั้นหน้าที่ของผู้จารย์เนี่ยจะต้องฮู้ถ้ามีการตายในหมู่บ้านบ่ฮู้ว่าตายท่านต้องไปแล้วไปก่อนแล้วฮู้ว่ามีการตายในหมู่บ้านต้องไปถามเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพแหงมันหมกใดเงินมีหนักมีน้อยอย่างใดนะจะเอาไปวันใดนะถ้ามาตัดวันเก้ากองวันบ่ดีก็เลื่อนไปถ้ามันหลายวันลําไป7วันนี่โอ้เจ้าภาพกับเงินต่อใดบ่พอลําบากก็แนะนํากะเอาฝากไว้โรงพยาบาลให้2วันแล้วก็เกียมดาทางบ้านเธอพร้อมศพนี่ไว้สัก2คืนเปิ้ลเลอะแล้วครับนะวันที่3ก็เอาไปพอดีมันบ่เสี่ยงนักถ้าอย่างอันนี้พอต้องขี้แสน่ะนั่นคือก็เถอะเนี่ยบ้านกับวัดมันถึงได้ปึ้งกันอย่างนี้ครับพี่น้องครับพี่ผู้2น้องผู้1เนาะสามัคคีไม่ตีกันไหว้บ้านเมืองก็จะได้เป็นรับเป็นต่อสามัคคีนั่นมันเหมือนเชือกปอเกี่ยวมันเปียงปอนิ่วแต่หนอเจ้ารักษาศาสนามาเป็นเก้าเง่าขอศรัทธาเฮาดิ่งน้อมวัดใดจะดีมีหลักฐานพร้อมน้อมใจลิงลูกการบุญเมื่อเฮามีวัดช่วยจัดอุดหนุนเสาะหาเงินทุนกึดล่ำต่ำสร้างเอาศาสนามาเป็นของอ้างจักจูงนำต่างเข้าวัดห่วมจิตห่วมใจแก้ไขเร่งรัดพัฒนาเฮ่อเจริญวัดใจสิ่งทรัพย์อันใดวิตเขินช่วยกันหาเงินมาเสริมเติมแท่งด้วยใจศรัทธาอย่าเฮ่อเหี่ยวแห้งเอาเป็นแม่แห้งส่งยู่วัดวาจะดีต้องมีผู้รู้ช่วยกันกอบกู้หาเงินอุปถัมภ์ไว้บ่าได้ห่างเหินวัดต้องเจริญเพื่อเงินเจ้าบ้านมาช่วยส่งเสริมต่อเติมขึ้นสร้างสืบศาสนาพระพุทธกุฏิวิหารมีการชำรุดช่วยกันเตะซ่อมซ่อมแซมฮือถาวรไว้ดูใหม่ขึ้นมาแถมศรัทธาน้ำแห้งศรัทธาแก่กล้าแต่กะร่วมสามัคคีดีกันตัวหน้ากินตามใดกับมวลลำศรัทธาคนใดจิตใจขุ่นจ้ำคัดสีช่วยด้วยน้ำธรรมอาศัยตั้งวัดดับนิสัยกรรมเอาศีลเอาธรรมมาเป็นที่ตั้งไม่ก็มีภิกขุเน้นก็เป็นที่หมายมั่นกำลังสำคัญของวัดเนี่ยบ้านเฮาจะสวยรวยเงินสินทรัพย์ก็เพราะวัดช่วยได้ฉันใดเมื่อเฮามีวัดช่วยดับนิสัยก็บ่ต้องกลัวภัยอันใดมาไกลแม่นก็ครับเอาได้จำศีลกินตานกับไหว้ใส่บาตรทำบุญบ่ละมีสูงมีเนนจีเถนองค์พระสารูปท่านเจ้าองค์คำมีไว้จนครบนะกราบนบประจำพระพุทธธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์จีนำทำตามแบบเบ้าหมู่ศรัทธาเฮาก็ลิงน้อมมันอีหรอมันเปิ่งกันวัดก็เปิ่งเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็ต้องเปิ่งวัดเปิ่งบ่าอาศัยกันฉะนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักกำปากกำจาเนาะพี่หูสองน้องหูหนึ่งอู้กันไปจะไปดูถูกคนอื่นว่าเปิ้นมีความหูน้อยกว่าตัวอย่างนั้นอย่างนี้จะไปอู้จะคือเปิ้นเหมือนเฮาจื้อเฮาเหมือนเปิ้นมันตึงมาได้ฉะนั้นความสามัคคีนี่ตึงดีนักนะเกาะกลุ่มลุมลาช่วยกันเติมตุ้มงานนักก็เป็นเบาหักเฮาอบอุ้มเป็นหมู่เป็นจุ้มก็ตึงแล้วแม่ก็ครับเอาเฮาช่วยกันแปลงดีไว้เฮือลูกแปลงดีไว้เฮือลูกสืบสานแปลงถูกไว้เฮือหลานสืบใจคือหูจักบุญตาลปั่นเพื่อกันเอ้ยสุจริตเป็นแบบไว้ถูกต้องดีงามเฮาแปลงดีไว้ฮือลูกได้สืบสานสร้างคุณธรรมเล่าขานเจ้าข้าแปลงถูกต้องกันรุ่นหลานวันหน้าเอาเป็นตำหาสืบไว้เฮาเอาศีลธรรมบุญตาลนั่นใจฮือลูกหลานได้หันห้อยสร้างวินัยไว้บ่ได้หนถอยซื่อใสเป็นห้อยสืบสานลูกเต้าแต่กะเนาะเฮาแปลง

เรื่องศีลธรรมพระเจ้าจักยกขึ้นมาเป็นเก้าตันได้หนอได้ฟังปางเมื่อพระสิทธัตถะ

ผ้าอาก่อนยังบ่มีใจฝันใส่เอือกับตังปิมปาหนอเนื้อลาหุนดุกลักลัดหนอเตรียมองค์

จึงได้ตัดเป็นพระมุนีโลกได้ไวแล้วพระเงาไทยก็เที่ยว

ผมว่ามีความผาลมในพระศรีธาตุเจ้าลุกมาเมื่อเจ้าบหันพระนอนเอาหนอราจา

โตดแม่เต้าผงทุลีบ่ได้เป็นนาคีแปดป่อบ่เคยว่าจะกระแทกเด็กย่อปัดตัวหนอองค์ธรรมได้มาอยู่ภาษาตรวมสอนหักกันหนอแป้งกันเจ้าเอ๋ยการเบื่อมังจะจังบอกเคยได้พันเกี่ยวข้องว่ามาแล้วปิ่มปาขัดจ้า

เหมือนจักตกยากยากกันจักมีภายในมาอุปถากเจ้านั้นมันดังข้าน้องนัดหนอปิมปา

bá bà chạy nói hộp ao là hồn lục nói lục nói leo coi nó ban tàu.

สวัสดีครับยินดีต้อนรับรักแฟนรายการเข้าสู่รายการสมมุติจนฟังป๊อบทัศน์ครับทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ในช่วงเวลานี้ทางสถานีวิทยุล้านนา FM 97.5 MHz ทางระบบอินเทอร์เน็ต www.dasim77.com ครับผมอยู่เป็นกู้กับพี่รักแฟนรายการเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง11โมงสำหรับวันนี้นะครับเสาร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ครับก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเนาะก่อนนั้นก็คือวัน15ค่ำเดือน5เหนือหรือว่าเดือน3ตั้งใต้นั่นละนะครับเนาะวันนี้เป็นวันสินใหญ่สินหลวงนะครับคุณผู้ฟังวันมาฆบูชานั่นเองนะครับผมกับรายการสมมติจนฟังเขาก็มีสาระดีๆที่จะนำมาฝากกับเมลักแฟนรายการได้รับฟังกันนั่นก็คือเรื่องราวของสอเรื่องราวของจอยเรื่องราวของข้าวนะครับผมที่เกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาหากว่าเขามีโอกาสก็จะได้นำเสนอให้กับเมลักแฟนรายการได้รับฟังกันอยู่เป็นประจำครับผมสำหรับในวันนี้นั้นนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันมาฆบูชาป๊อบก็มีซอเกี่ยวกับวันมาฆบูชานะครับเนาะให้ฟังกันอย่างสักน้อยนึงก่อนกันละกันนะครับผมเดี๋ยวขอมาอู้มาจากกันเนาะว่าวันนี้มีความสำคัญกันอย่างไร

ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของวันมาฆบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่เหล่าพระอรหันต์ 1,250 องค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มาประชุมพร้อมกันโดยบ่ได้นัดหมายณเวฬุวันมหาวิหารในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3หรือเดือน5เหนือน้อมเรียนเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรฟังธรรมเวียนเทียนเพื่อเป็นการบูชารำลึกนึกถึงพระรัตนตรัยโดยการบวชทำชั่วทั้งปวงปั้มเปล่งความดีให้พร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสที่วัดไกลบานในวันที่11กุมภาพันธ์2560นะครับครับคุณฟังก็บดีลืมกันละกันนะครับเนาะสำหรับในวันนี้นะครับเนาะภาคเจ้านี่หลายๆท่านก็ไปวาดกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับบางส่วนก็นะครับกำลังปิดบ้านก็มีบางส่วนก็กำลังจะไปก็มีนะครับผมเพราะว่าหน้าตามขี้นหอยทั้งบ้านเฮาเนี่ยช่วงไปเจ้านี่ก็นะครับมีใส่ขันแก้วทั้ง3ตักบาตรฟังธรรมอย่างนะครับเนาะแล้วก็ช่วงคอยควายนะครับเนาะก็ปิกมาบ้านก่อนแล้วก็ปิกไม่วัดกันแถมกำนึงอย่างนะครับคุณผู้ฟังหลายๆวัดก็มีกิจกรรมที่จะคือสถาญาติโยมได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับผมบ่ายๆแรงๆนะครับแรงก็จะมีฟังธรรมอีกเนาะนะครับเนาะเวียนเทียนนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันที่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับพร้อมอกพร้อมใจกันนะครับ

0: มปีในก็มีหนึ่งครั้งหนึ่งทีเนาะในกับคุณฟังตังห้าเป่งตังเหลืองเฮานะครับในคำสอตะกี้นะครับเราก็มีสอบคิดไปน้อยหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นวันเพ็ญเดือน6นะครับมันหลั่นออกไปแต่นะครับเพื่อนฟังคำสอมันมือเตือบางทีมันใจเอาเกิดไปอย่างสมองเกิดไปอย่างที่ปากมันว่าไปแหมอย่างนะครับมือเตือบางทีมันก็บัตรันได้มึงสกรรมก็ขอสุมาภัยตัวกะละกันนะครับวันเพ็ญเดือน3หรือถ้าเป็นต่างบ้านเขาก็วันเพ็ญเดือน5นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวป๊อปมีข้าวนะครับเนาะข้าวให้สักน้อยหนึ่งนะครับเพื่อนฟังแต่ว่าบ่ได้อ่านเป็นสำเนียงเสียงข้าวอ่านบ่ได้บ่ได้เนี่ยคือฟังเนาะนะครับหันไอ้เท่าข้าวเบาก็ลงเพิ่นเขียนไว้ป๊อปก็เลยเอามาให้กับรักแฟนรายการได้รับฟังกันนะครับเนาะบ่ได้ใส่ระบำอย่างสักอย่างนะฮะเพื่อนฟังอ่านหรือฟังบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวละนะครับ ลองฟังดูเนาะ
1: มาฆปูจาศรัทธาตั้งไว้พระพุทธที่ไว้พระธรรมพระสงฆ์ขอจิตม่อนน้อยอย่าถอยละหลงมือใดมั่นคงในองค์แก้วเจ้าจักน้อมใจกายถวายปิ่นเกล้าศาสดาเราพุทธะเพื่อบ่ฮื้อจางเลือนลางวันพระมาฆมาศมั่นสำคัญเนื่องในวันนี้มีอัศจรรย์เกิดขึ้นในวันเดียวกันดังอันสิ่งแรกจักจ๋าเวลาบ่ายกันณเวลุวันไผ่ล้อม1250ส่งบุญสินพร้อมตั้งใจแต่งต้อมกันมาทัดสองเลิศแล้วต้นแก้วศรัทธาองค์พระสัมมาป่งปั่นบวชฮือล้วนอละหันบุญอันหลายตื้อเป็นที่ล่ำลือแต่นี้ข้อ3บทงามดังความกล่าวจี้พระสงฆ์ดังอีจุมนุมบ่อใดบอกนัดหมายจัดเกาะกลุ่มต่างก็มารุมหวังจักอยู่เฝ้ายังตนพุทธาศาสดาเจ้าผู้เป็นชัดเงาโลกนั้นข้อ4เรื่องมีใส่สีเจื้องจันเดือนเป่งเต็มหันนภาวันตีสาวกได้ยกมาหาเฝ้าพระพุทธามาฆะเริกเข้าเป็นจาตุรงสี่องค์บ่เศร้าควรน้อมเก็บเอามาคิดตนศีลอุดมบรมบพิษสถิตวางตั้งแสงธรรมหันพระสงฆ์นี้มากมีนานำมุนีองค์คำจึงจักกล่าวแซงนำโอวาทะปาติโมกแจ้งพระใดสำแดงว่าไว้สามข้อลักธรรมจือจำเอาใจข้อแรกบาปใบอย่าเอาพึงรู้จักเว้นจากเส้นความเคล้าความชั่วนักเบาบอกควรแตะต้องความดีขนควายมันภายเกี่ยวข้องเป็นธรรมบทรองสองนี้ลักธรรมข้อ3ตัวตามบอกจี้ควรทำดังอี้ใจในกิเลสปล่อยลดมดจดงามใสแปลงจิตดวงไทยมีความผ่องแผ้วฮือมีความขาวแวววาวดังแก้วถูกแม่นตามแนวธรรมะมาฆะวันหมายผ่อนคลายโลภะโทสะโคตรคิ้วโกธาห่างความด่างพร้อยละลอยโมหาใจภาวนาทานศีลบ่กันประพฤติตามคำพระธรรมขีดขั้นจุเมื่อคืนวันนั้นเล้าน้อมกราบบังคมบรมครูเก้าสัพพะพันอยู่เจ้าพุทธาตนอยู่วิมุตวิสุทธโลกาสั่งสอนประชามนุษย์โลกล่ากราบแล้วหมู่มารเผ่าผ่านบาปกล้ามีพระปัญญาเลิศล้ำพระธรรมดวงดีบ่มีตี้ซ้ำเป็นเครื่องตัดห้ามบ่วงมารหากว่าจักนับรองรับสันฐาน 84,000 ปันจัดเรียงเป็นข้อตึงตี้ขยายแบ่งสายแควบย่อตัวม่อนนี้นอหมอบนบสมุติสงทุกองค์เคารพ มือจบใส่เก้าชุรีพระอริยะอัฏฐะแปดสีเนื้อนาบุญดีหย่อขึ้นกราบไหว้ไตรรัตนาเกินค่านับได้เป็นที่เปิ้งไปค่ำเจ้ามาคปูจาสุดจ๋าแล้วเล้ากราบพระแก้วเจ้าวางกรรมแต้มแต่งข้าวทำครับจำหมอกอีเต้านี้วาดวางลง

0: ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของวันมาฆบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่เหล่าพระอรหันต์ 1,250 องค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มาประชุมพร้อมกันโดยบ่ได้นัดหมายณเวฬุวันมหาวิหารในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3หรือเดือน5เหนือน้อมเรียนเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรฟังธรรมเวียนเทียนเพื่อเป็นการบูชารำลึกนึกถึงพระรัตนตรัยโดยการบ่ทำชั่วทั้งปวงปั้มเปลี่ยนความดีให้พร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสที่วัดไกลบานในวันที่11กุมภาพันธ์2560นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆก็เหมือนที่ในซอได้ข้าวว่าไว้ในกระฝืนฟังว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแห่งวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันที่นะครับเป็นเกิดเป็นบอกว่าวันที่เกิดสิ่งอัศจรรย์4อย่างนะครับนั่นก็คือเป็นวันที่เป็นวันเดือนเป็งอีเตอร์เนาะนะครับนฟังเป็นวันเดือนเป็งนะฮะแล้วก็มีพระภิกษุ 1,250 องค์ได้มาประชุมกันโดยที่บ่ได้นัดหมายนะครับซึ่งภิกษุเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์นะฮะคุณฟังก็มีอภิญญาหกหูทิพตาทิพย์อย่างต่างๆเหล่านี้เนาะเหินเดินซานอย่างต่างๆนะครับผมแล้วก็ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าได้เอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือบวชหืนนั่นเองนะครับหรือที่เป็นห้องแหมอย่างนึกว่าวันจาตุรงคสันธิบาตนะครับผมก็นะฮะอย่างที่บอกกันไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่นะครับหลายๆวัดนะครับได้ทำกิจกรรมต่างๆนานานะครับผมเนาะว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรตอนเช้านะครับฟังธรรมนะครับแล้วก็จะมีการเวียนเทียนเพื่อรำลึกนึกถึงองค์พระรัตนตรัยนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้านะครับได้ประกาศนะครับผมประกาศศาสนาโอวาทปฏิโมกเนี่ยนะครับเพื่อนฟังที่ไหนคะวัดเวฬุวันมหาวิหารปูนนะครับในเมืองอินเดียในก็แคว้นมคธนะฮะก็เมื่อกี้หันคำเตือนแน่คุณฟังแต่หลายๆคนหลายๆท่านก็คงจะได้มีโอกาสได้ไปไหว้ไปสาไปปูจากันมาแล้วนะครับเนาะแต่ว่าตัวของป๊อปเองเนี่ยนะครับยังไม่มีโอกาสนะครับคุณฟังที่จะได้ไปนะครับมาเกิดมาจัดนี้บอกว่าจะได้มีโอกาสก่อนนะครับยังได้ก่อขอพัฒนานะหวนฝั่งพัฒนาที่จะนะครับไปไหว้ไปสายอย่างสถานที่นะครับประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่เมืองอินเดียนะครับผมหากว่าบ่มีโอกาสได้ไปก็ไหว้สาทางบ้านเฮาเนี่ยนะครับทำคุณงามความดีนะฮะไว้เป็นการตอบแทนตอบไส้นะครับคุณฟังครับเพื่อตัวเก่านะฮะไม่ใช่เพื่อไผ่นะครับผมเนาะทำความดีฮักซาซีนอย่างเงี้ยนะเพื่อตัวเก่าทั้งนั้นนะครับผมหวังว่านะครับหลายๆคนก็คงจะนะครับมีความสุขนะครับในการรับฟังซอนะครับวันนี้เนื้อหาสาระกันมาแบบเต็มเปี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับผมเอาละนะฮะคุณฟังเดี๋ยวเฮาไปฟังเสียงของละออนน้อยสักน้อยนึงก่อนกันละกันนะฮะว่าละออนเพิ่งจะมาซอนะครับเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาอีน้อนะฮะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของไปวัดไปวากันสักเท่าใดหายากนะครับคุณผู้ฟังที่ซอที่มันเป็นเฮาว่าเฉพาะเรื่องเนี่ยนะครับเนาะเอาบ่เป็นหยังนะครับฟังกันหลากหลายกันละกันนะครับเรื่องปุ้นพ่องนี้พ่องนะฮะศูนย์กันแต่ว่ามาฟังกันเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องศาสนากันอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะกลายไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวอุ้จักกันใหม่ครับ
1: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

แกประกวดช่างนี้ประกวดแจ้งซองหมวนงานเตรียมตีผมจงได้แต่กี้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแกซื้อแสต้องได้แม่ปฏิรูปเอาจากซอนไหลจุ

0: ร้อยกลิ่นปันตาลมันบ่ได้หลายเกิดใหม่จากใดได้สร้อยแหวนแก้วไผ่ฮักษาศิลป์ราคินผ่านแผ้วองค์กะฉายแววเด่นล้ำไข่เก่งพญาปัญญาดังน้ำต้องหมั่นปั้มเป่งพานารูปสวยรวยทรัพย์นับตึงพญาเกิดในโลกาหาไผ่เปียบใดหาไผ่เปียบใดได้รับฟังกันผ่านไปนะครับคุณฟังสำหรับสอของน้องๆเยาวชนนะครับน้องตามบุญและน้องจันทร์สองล่านะครับมาลูกศิษย์ลูกหาของแม่ครูบัวชุมนะครับแห่งลูกไม่ปิงนะครับผมก็ได้มาสอฟังนะครับน้องเสียงอาจารย์บ่าชัดเจนสักตะใดนะครับคุณฟังเพราะว่าต้นฉบับมาเนี่ยนะครับมันมีเสียงข้างเดียวนะครับน้องป๊อปก็เอามาแปลงนะครับเพื่อมันเสียงดังเต้ากันสองข้างแต่มันก็บ่เต้านะครับผมด้วยความที่เป็นแบบมืออาชีพเนี่ยนะฮะฟังมือโปรนะฮะก็เลยได้โมอีนะครับแต่ก็พอฟังได้เนาะนะครับผมเนาะความสามารถของละอ่อนและก็เยาวชนนะครับที่ได้มาจอยมาซอนะครับเนาะเฮาได้รับฟังกันเชื่อแน่เลยนะครับว่าการจอยกันซอนะครับคงจะบาสูญหายไปจากพื้นแผ่นดินล้านนาของเฮาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมคงจะอยู่ที่เฮาต้องช่วยกันนะครับเนาะหลายๆภาคส่วนนะครับทั้งคนใหญ่ทั้งละอ่อนทั้งภาครัฐด้วยนะครับซึ่งทางภาครัฐก็ได้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มาช่วยดูแลช่วยส่งเสริมนะครับคือการช่วยกันซอของเฮาเนี่ยยังคงมีได้ฟังอยู่ถึงแม้ว่านะครับมันอาจจะใช้เสียงสำเนียงซอแบบเก่าและดังเดิมนะครับเนาะมันก็ไปตามยุคตามสมัยครับคุณผู้ฟังนะฮะจากที่มันเหมือนบักเก่าแท้ๆก็คงจะบ่เหมือนเพราะว่าจังซอรุ่นใหม่บ่ได้เกิดในยุคนั้นนะครับก็เลยบ่ฮู้ว่าการอู้กันจาของยุคเก่าๆนั้นเปิ้นอู้กันอย่างใดนะครับผมมันก็เหมือนกับจังซอรุ่นเก่าๆพวกครูไม่ครูจะฮือมาซอเหมือนละอ่อนสมัยใหม่ยุคในปัจจุบันนี้ก่อนก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับคุณฟังเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่านะครับเนาะวิวัฒนาการไปตามกาลเวลาแต่เรายังคงความเป็นปีและเป็นซอไว้นะครับผมจึงแม้ว่ามันจะบ่เต็มร้อยแต่ก็ยังดีกว่าที่มันจะสูญหายไปนะครับผมกับรายการสมมติจันฟังป๊อปพระสันครับทำหน้าที่ดำเนินบริการจากวิทยุล้านนาแห่งนี้ FM 97.5 MHz ครับผมคุณฟังที่รับฟังกันทางระบบอินเทอร์เน็ตก็www.prasem77.com ครับมาได้ทักทายมาได้เอิญมาได้อู้จ๋าในห้องสนทนาโต้ตอบกันเนาะนะครับเมื่อนานนักหนานะครับเนื่องด้วยว่าเวลาที่จะมาทำรายการสดๆออกอากาศเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะฮะคุณฟัง สมัยวิดีโอตานะครับนอกการที่จะเดินทางมาสถานีนี่นะครับนอกกายนะฮะบ้านปอบประยุรปูนสถานีก็อยู่ตีนดอยสเตปนะฮะก็จะมาหากันนี่ก็ฝันฝ่าจะรอจอดมาก็ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทำได้นั่นก็คือนะครับการส่งสัญญาณสดมาการบันทึกเสียงมาส่งสัญญาณสดมาวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ไม่ค่อยว่างเหมาะนะครับเหมือนฟังเพราะว่านะครับได้ไปซอนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านอย่างก็ไม่เอาเอกหาแม่นก่อนนะครับตังสลวงไม่ริมเนี่ยนะครับเหมือนฟังนะครับผมก็ตัวแต้ก็กำลังซออยู่บนผามอยู่หน้าวัดเนาะนะครับแต่เสียงนะครับนำมาฝากกับพี่รักแฟนบริการได้รับฟังกันนะครับผมเอาละนะครับคุณฟังในช่วงนี้นะครับป๊อปคงต้องนำรายการสมมติจนฟังจากหลักคุณฟังไปก่อนในชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงที่สองอยู่ต่อกับช่วงซอสตริงครับผม
1: ขอน้อมถวายซอพุทธมนต์ในบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตเพื่อเป็นการพุทธวิธีเสริมสุขภาพแด่ผู้ซอและผู้ฟังทุกท่านเจริญรับฟังได้แล้วเจ้า

0: ไรเนาะ
1: ว่ากันจะมาเอาแล้วหัวคนเฒ่าน่ะเอามายายัง
0: โอ้เฒ่ากันเนี่ยดีมันกันน่ะอีน้อง
1: ตึกจังหัวพอแก้มเหี่ยวมาแลปู
0: โอ้เฒ่าแก้มแก้มเหี่ยวมาแลปูมันเนี่ยมืดน่ะ
1: ปานนึงมาเขียเผาเนี่ย
0: เออเอาล่ะพี่จะเมื้อแล้ว
1: เนี่ยเด้อ

ข้าวหัวอกตุหลวงอันนี้ตุเจ้าบุญขอฮือแต่งฮือกรรมก็ลองฟังกันพอเนอตุหลวงแต่ละวัดอาจจะบ่เหมือนกันนะเชิญฟังเตนาศรัทธาใหญ่น้อยจักหลายเข้าซอยหัวอกตุหลวงเชิญถึงเทพไทยที่อยู่แดนสวงบ่ใจหลอกลวงเรื่องของตุเจ้าอยู่วัดนี่นาศรัทธาหนุ่มเฒ่าปึดกึดว่าเฮาบ่ทุกข์ว่าอาตมานี่นาแสนสุขบ่ทุกข์โศกเศร้าสิ่งใดอันเรื่องอย่างนี้หมดจักจะไขสุขทุกข์อย่างใดจักไขบ่ฮือจะฮือฟังป่อคำนักตื้อเรื่องของสมภารเจ้าวัดอยู่มาถึงวันบางครั้งอึดอัดอยู่วัดเปิ่งเจ้าศรัทธากอดร้องพอก้อยลูกซิดลูกหาลูกหมาลูกแมวแผวตึงเน้นหน่อยเอาลูกปุ่นมาจะฮือเป่งป่อยก็ต้องดูแลสัพพะการห่ำการเฮียนขีดเขียนบ่ละทุพะใหญ่น้อยองค์เน้นในบางครั้งก็ต้องขู่เข็นฮือเขาห่ำเฮียนมันเขียนมันแต้มบางตนนั่นหน้าใจจ้าว่าแกงลึกหลวงเลยนะตันไทต้องพอต้องก้อยคอยอบรมไว้อยากฮือเขาได้สิ่งดีเจริญหลุ่งเรืองมีศักดิ์มีศรีนักธรรมบาลีทรงเฮียนทุกผู้เต็กปูดเต็กแมนบ่ใจแกงอู้เหมือนเปิ่นเต็กปอดมุดน้ำจะเคียนจะตีกว่ามีคุณจ้ำกว่าป่อแม่เจ้าเข้าจังการงานในวัดเหมือนบ่มีหยังจะบอกให้ฟังมันนักบ่น้อยกูดีวิหารญาติย้ายเป็นถ้อยก็ดูเก่าเกื้อลุปังตามองค์พระพุทธบอกอนิจจังมันลุมันปังจำเป็นต้องสร้างหอระฆังศาลาหลังกว้างต้องหาสตางค์มาแยะห้องส้วมสุขาญากงในวัดต้องล่างต้องเพียวตึงวันตั้งแต่ห้องส้วมไปเผียวหอฉันไปหกลุงลังอายหมู่ชาวบ้านการของตุหลวงจักจ๋ากล่าวต้านลักลักหกงานปีไทยงานการปกครองจักจ๋าบอกไว้บ่ใจง่ายเนอพี่น้องต้องพอต้องคอยคอยดูปักป้องต้องรายงานโดยเนอนายล้างวัดนั่นมีพระหลวงหลายดูแลทุกหลายฮือเตียวถูกต้องตามพระวินัยบ่ฮือไผคล้องผิดศีลผิดธรรมพระพุทธงานเผยแผ่แถมก็ต้องรีบหลุดสั่งสอนหมู่เจ้าศรัทธาความฮู้บ่มีต้องแสวงหามาบอกศรัทธาเอาอาเหนือใต้เรื่องสวดเรื่องเทศจำเป็นต้องได้ช่วยเผยแผ่ไปธรรมะสาธารณูปการสัพพะสังฆะตุเจ้าต้องทำศาสนสมบัติมีหยังอันใดลุปังต้องแปลงต้องซ่อมงานด้านศึกษานี่หน้าก็ต้องส่งเสริมพระเนนใหญ่น้อยบางวัดนั่นนาพระเนนเป็นร้อยลูกของเจ้าบ้านเอามาเป็กบวชเขาไหวเฮือได้ศึกษาสืบศาสนาพระพุทธเจ้าสมุดหนังสือถึงน้ำเลยเข้าก็ต้องมัวเมาเสาะไหวเฮือเขาได้ฉันได้เอามาใจต้องส่งเสริมด้วยการเฮียนบางคนอยากตุกไข่ขีดไข่เขียนเลยมาบวชเฮียนอยู่กับตุเจ้าสาธารณะสงเคราะห์พอเฝ้าการหน้าหมู่น้อบ่ละการงานนานาสาธารณะก็หน้าที่เจ้าอารามตึกอะนามัยโรงเรียนจุ่ยสารแปลงแผวหนต่างขัวข้ามน้ำห้วยจักบอกให้ฟังแม่ใบหน้าซวยบ่ใจสบายเนื้อตุพ่อยบ่ได้เป็นบ่มีวันหู้หาว่าอยู่วัดบ่ได้เมื่อเจ้านานาบ่ได้ลูกขวายมาสาธยายตีสี่เนื้อเจ้าป้าภิกขุเถนพระเนนตุเจ้าทำวัดยอกุลพระพุทธกับตังพระธรรมสงบริสุทธิ์ปะกันขับไว้วันตาหน้าที่ตุหลวงมีหมากนักหนาบอกฮือศรัทธายิงใจใหญ่น้อยหม่อนได้ไขจ๋าเป็นคำเขาซอยย้อนเขาขอมาตั้งเฟสพระยายามเขียนฮือมันสำเร็จไขบอกฮือกันฟังฮือหมู่ศรัทธาเขาได้ฮู้กันเนาะพระพุทธทั้งกะนักบ่เล่นหม่อนไขวัดตาบอกมาเป็นเส้นไขเป็นทำนองเขาจ้อยผิดพลาดยังใดใหญ่หลวงเล็กน้อยขอยกโทษฮืออภัยเขาจ่อยปดหนี้กันว่าถูกใจจะแช่ออกไปหม่อนข้าบ่ห้ามจ่วยแช่ไปบอกฮือเจ้าบ้านเขาหูเรื่องงานของตุจะว่าไปหลายกลัวกายเป็นลุขอจบก่อนเจ้าเอาอาขอฮือพี่น้องมีสุขเถิดนะเขาจ่อยว่าตาขอจบเต่าอี้เต่านี่สู้กันฟังก่อนแหละนายเฮ้ยจริงๆแล้วการตุเจ้ามีนัก

0: ุณกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เลี้ยวเอาปลาเอากัวไปโดยมด
2: มันเหลือยังแล้วเนาะเอาอย่างไปโดยพ่อ
1: ใจคอบานแหวนจองจะลึงจะต่างกะไว้หกปันจามจะมาจิกชบแม่มึงเหลือจามปันเก่าละไข่เก่าอีปอหำเจ้าเอาไปโดยมด
3: เอาคำมาติดปากลูกสาวอย่าเติมผู้สูงเนี่ยเปิ้นบอกควายเท่ามันซ่อหาปง
1: มาทำมาช่ำกันนะชมมันเป็นไปเลี้ยว
3: ชอบล้ำ

0: เช็คบิน
1: ครับผมเอเหล้าที่เหลือนี่จะใส่ถุงติ้วพี่บ้านก่อนครับ
0: ใช้ได้มันเอาไปเทให้หมดให้ปวกมันกินเผื่อมันอยากจะเมาเหมือนคนบ้าง
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: ฮ่าฮ่าฮ่ามาม่ามาทำมาที่นี
2: ่เอาหูมันเอสเซ่ลาไหนว่าจะไม่กินเหล้ากินทิ้งกินขวางพกสับปะคงเหล้ามาเซ
3: ่รอเหล้าเอาเข้าปากมันหานยากฟังมากลืนรสชาติมันขมขื่นเอาบัดตื่นแก้มทันทีมีเงินดื่มเหล้าแดงของแปลงๆอร่อยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
2: ไหนลองพูดจับประคุณเมียดูสิ
3: โอ้เมียใครเฮียเบอร์เพราะคุณเธอชอบเงินตราเงินทองของบาดตาชอบหามาเธอเอาไปขนาดซ่อนในรถเธอหูหมดชุกหลืบไหนเมื่อตะคืนปืนคันใดเธอคนใดเอาทันที
2: พูดอีกเที่ยวสิ
3: มองเมียใครเฮียเบอร์พ่อคุณเธอชอบเงินตรา

0: แล้วอย่างนี้จะไปเผาผีทันหรือเนี่ย
1: ใจเย็นๆเผาผีอะไรเผาผีอะไร
0: ก็ป่าเหี้ยวประตูหายยานะสิ
1: ประตูหายยาโ
0: ที่ป่าเหี้ยวประตูหายยาใครๆก็รู้ว่าเผาผีตรงเวลาที่สุดในโลกบ่ายโมงญาติมาไม่มาเผาทันที

0: เหล้ากินเหล้าเมาขึ้นกองลองกองโอ้ยวันนี้เปิ้นเลี้ยงบ้านใหม่กินเหล้าเมาสอหาบ้านตุกเก่าบ่ปะนี่มันที่ไหนนี่
1: เมาเหล้าบ่ฮู้วันเสาร์วันติดบ่หันลงศพบ่ลังน้ำตาบ่หันสุราบ่สั่งกับแกล้มระวังหัวจะขาดโดยบ่ฮู้ตัว

0: สวัสดีครับเสียชายชนชิมแม่เอ้ยธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยเน
1: า
0: ะ
1: กิจการมันดีมีกำไรก็เลยขยายออกเรื่อยๆนี่พูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะบริษัทโฆษณาบริษัทขายรถยนต
0: ์
1: สวนอาหารคาเฟ่รายการวิทยุโครงการจัดสรรที่ดินเห็นไหมผมมีรวมกันนี่นะไม่รู้เท่าไรเท่าไรนี
0: ่
1: ขนาดเมียผมนะมีรวมกันนะไม่รู้เท่าไรเท่าไร
0: ปาดเขารวยขนาดนี้นะไอ้ฉาเนาะไอ้น้ออ
1: ยู่แล้ว

0: กำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ไปแล้วครับ
2: โอ้ยกิจการบริษัทที่มีจัดนักนั้นมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
2: อย่างครับจปร
1: เจ๊งไปแล้วครับ
2: โอ้แล้วเมียที่ว่าไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
2: อย่างไงครับจปร
1: มีจูไปแล้วครับ
2: อ๋ออินดูล้ำ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านครับที่มาร่วมฉลองความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่ของเสียชัยชวนชิมครับอาหารโต๊ะจีนกินกันเต็มที่เลยนะครับบนเวทีนี้นะครับจะมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานวิทูลใจพรหมชุดใหญ่ครับจะมาแสดงความดีใจกับชัยชวนชิมด้วยอ้าวพวกเรามาแสดงความดีใจกันหน่อยครับยกแก้วครับระวังชัย
1: โย่
0: ชาย
1: โย
2: ่ชายชาย
0: โอ้อ้าวนั่นน้องดาศรีภรรยาของเสียชัยนี่แขกผู้มีเกียรติครับกรุณาหลีกทางอำนวยความสะดวกให้กับเงิน90ล้านได้เดินผ่านเข้ามาเงินมากมายขนาดไหนเห็นไหมครับต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันด้วย
2: คุ้มกรมคุ้มกันอะยังปะจะยับค่าเข้าคอกเนี่ยโหยที่สัวคือค่าไปขึ้นเงินนั่นมันเป็นโหยปลอม
0: ฮะพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ย
2: พูดจริง
0: ๆนั่นนึกแล้วต้องพูดจริงหวยปลอม90ล้านปลอมเสียชัยก็เสียชัยปลอมแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงค่าอาหารล่ะค่าดนตรีล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาผมอยากตายผมอยากตาย
3: ต้องเสียใจไอ้ชายจะไปคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นนะคือตอนนี้นะจะบะเรืออย่างก็แจ้งเถอะไอ้ชายก็มีความสามารถหรอมาเล่นตลกกับผมก็ได้เน
0: า
3: ะคณะวิทูลใจพรหมเนี่ย
0: จริงเหรอ
3: แต่ก้าค่อยใส่นี่บนไปเจ้าน้อยเจ้าน้อยบะเมินก็ป้นแล้วป่ะป่ะชายป่ะผมป่ะไป
0: ดีดีเหมือนกันวิทูลไม่อยู่กับวิทูล
4: โอ้ไอ้ชายไอ้ชายอย่าไปไหนแล้วตำรวจที่มันยับเจ้านี่ล้ออย่างใดไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายบ่าชาย

0: ันนี้หวีผมเริ่มไม่เฮาน้องรีนวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรีนมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรีนเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอกไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยโอ้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆโอ้นะไอ้เพื่อนอะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อผัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเซาะลูกหัวเจ้าบ้านพ่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปะมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: สวกอีนี่บ่ฮู้จักอีติ๊กเขียวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรอะไรอ่ะนี่ครบหัวกู
0: มาหัวมันจนกูก่อนเหรอยังๆๆๆถนนมาพุ่นละคุณตํารวจช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มาทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: ขอตังค์10 บาทหน่อย
1: เอาไปนี่อย่างหนึ่ง10 บาท
0: เอาไปซื้อไอติม
1: พูดโทษทำโมช่างโคลูกเหยหลานเหยกินไอติมกำ10 บาทฮะ
0: ที่เหล้ายังแพงกว่าไอติมปู่ยังซื้อได
1: ้ว่ายังมัดย้อนบะมีบะมีบะมี
0: บ่เป็นยังเดี๋ยวไปบอกย่าก็ได้ว่าปู่ทำใจกันแต่ก่อนที่เมาเหล้า
1: เดี๋ยวเอาไปเราไปไกลๆเราไปไกล
0: ๆมันเปลี่ยนใจละ
1: หยัง
0: เจ้าสาวเดี๋ยวไปบอกย่าย่า
1: โอ้ยเดี๋ยวเช้าก่อนเช้าโอ้ลูกเฮยหลานเฮยเอาไปขาเจ้าไปขาเจ้าไป
0: ย่าเอาไปไหนนะเดี๋ยวจะกำเอาอีก20
1: ไอ้วอกน้อย

0: ปู่เด็กๆปู่มีเพื่อนรักไหม
1: มี
0: ชื่ออะไร
1: ชื่อปู่นานเป้งชี
0: ่ตอนนี้ล่ะ
1: โอ้ปู่นานเป้งมันก็อยู่ชวนปู่นานเป้งปู่ก็อยู่ชวนปู
0: ่ถ้าใครอ่อนกว่าใคร
1: อ๋อปู่นานเป้งมันเท่าหรอปู่นี่ยังหนุ่มยังแน่นบ่ยะลาน
0: ที่ขวัญถามนั้นไม่ใช่ถามเรื่องอายุนะขวัญถามถึงปัญญาแสดงว่าปู่ปัญญาอ่อนกว่าปู่เป้ง
1: ไอ้ว่าง้อย

0: บูประเทศไทยมีประชากรกี่ล้านคน
1: อ๋อ60ล้านคนสิ
0: แล้วชื่ออะไรบ้าง
1: ใครจะไปตอบได้คนบดทอดโมสังโคตึงประเทศถ้ามันยังให้มันใกล้หูใกล้ตาหน่อยกันล้านใครจะไปหูนักแบบป้าๆที่นี่น้ำเหลือ
0: ปัญหาที่มันใกล้หูใกล้ตาปู่ก็ได้คนตาปู่มีกี่เส้น
1: อันนี้มันก็ไกลแล้วไปโลกโกนแล้วไปอ่ะไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: ข้าหัวเฮียไป
1: อีน้อยคำเดียวไปหอบหลัว
2: น้อยเจ็บหัวอื้อน้อยตึงบ่ไป
1: อีน้อยคำเดียวไปพ่อน้อง

0: งพิพิธภัณฑ์หนึ่งตำบลเฮาจะแปลงจะเนี่ยอะหยังก็ไปเหมือนเปิ้นที่อื่นเหี่ยหมดก้อยทอดจิ้นส้มข้าวนมผ้าไหมไปทางใดก็แปลงเหมือนเปิ้นเหี่ยหมดเนี่ยหมู่เฮามาจ่อยกันเกิดหน่อยล้อจะเอาหยังไปสู้ป้อนหา
1: ก็บ้านเฮาน่ะวัตถุดิบน่ะมันจะไปมีอะหยังก็มีกระปูเต็มกันต้องหยับหยาบๆตัวอันน่ะกะ
0: อันเฮาไปหยับปูเอามาแปลงน้ําปูขายถ้าจะดีแต่แพ็คกิ้งเหี่ยงามๆใส่กระป๋องขาย
1: ก็เข้าท่าดีเหมือนกันเนาะน้ําปูดีน้ําปูดังใส่ขนมปังกินได้รสชาติดีกินอร่อยแต่มันติเหม็นไปเหี้ยนหน่อยเออแล้วเฮาจะตั้งชื่อมันว่าอย่างใดดีล่ะ
0: โอ้บ้านเฮาฮ้องว่าน้ําปูกู้คนแต่ถ้าส่งสู่สากลเฮาก็ว่าแยมดํา

0: ไอ้ยังกินนมเมื่อเช้าบำรุงแต่ไอ
1: ้เออมาแรงกินเหล้าเมื่อเช้ากินนมบ่แต่ว่าก็เหมือนกันไอ้พี่จิมเล่าไอ้มนบ้านใต้นะเจ็บหัวว่าเมื่อเช้ากินแหนงนะ
0: โอ้แล้วมาแรงเหรอ
1: โอ้ยเมื่อเช้ากินแหนงมาแรงกินไหนนะกะ
0: โอ้ไปชิมวายก็บอกไอ
1: ้วายอย่างไรหม
0: อโอ้ยมันมีหลายอย่างนะวายบะลำไยวายบะตื่นวายบะเกียงเนี่ยกะ
1: โอ้โหไอ้พ่อตั้งทีวีมีแหกกูตี้กูบ้านบ้านไหนก็แปลงวายประเทศไทยจะต้องเป็นแชมป์วายแน่ๆแล้ว
0: โอ้แชมป์วายทำวายไหมก
1: ่อชีวิตจะสูญสิ้นวอดวายนะกะ
0: โอ้

0: ไปเอ้าเมืองนอกก็เหมือนอัสตางไปขว้างบาดาย่ากะ
1: ก็เมืองนอกมันดังหรอ
0: มันดังอย่างใด
1: ก็ที่สหรัฐน่ะหรอเครื่องบินโจรตึกเวอร์เทดน่ะดังไปทั่วโลกยังบปอที่เกาะบาหลีก็โดนระเบิดดังขนาดไปบปอที่รัสเซียนะจี้ตัวประกันในโรงละครมันมาได้อย่างใดอันนี้ลําดังอ่ะ
0: บ่ต้องไปเอ้าเมืองนอกเมืองนาหรอกเอ้าตามบ้านเฮาในที่เอ้าปันละเพิ่นบอกเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ยังไปจังหวัดสระแก้วก็มีวังน้ำเย็นฮะถ้ามาเชียงใหม่ก็มีวังบัวบาน
1: อ๋อบ้านคุณมีวังบ่แต่บ้านผมมีวามเน
0: ้อวามอะไรยัง
1: วามกุมเกียง
0: มันอะไรอย่างวามกุมเกียงเนี่ย
1: ก็เวียงกุมกามนั่นนะกา
0: ละ

0: โอ้ไอ้เฮิร์นไอ้ยังไปแย่ยังมาเนี่ยแปลงข้อซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
1: โอ้โหเรื่องมันมีที่มาที่ไปบ่เฮ้ย
0: เออแล้วมันเป็นไร
1: ก็อีลูนเมียฮานะกะมันหาว่าฮาบ่มีน้ำยาฮาก็เลยไปซื้อยาไวอาก้ามากินฮากินเข้าไปเม่นแต่ลืมกินน้ำตวยเข้าไปยามันเลยขามคอฮาเนี่ย
0: แล้วมันเป็นได้ไงนะ
1: ก็ตื่นเช้ามาคอฮาก็เลยซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
0: อันว่า
1: เออ
0: การผมกะ
1: ไอ้ยัง
0: แต่ว่านี่เมียผมก็ซื้อไวอาก้ามาให้ผมเหมือนกันนั่นนะ
1: เออ
0: แต่ว่ามันกลัวผมบ่กิน
1: นี่ใด
0: มันก็เลยลากเอาไปศูนย์กับพัดไทยเข้าใจว่าจะบ่มากนะแต่มันกินบ่ได้
1: นี่ยังกินบ่ได
0: ้ก็เซียนพัดไทยมันซื้อเกิกดกหน้ากะ
1: โอ้ยเรื่องมันบ่เป็นเรื่อง

0: ปิงเปิ้ลว่าเรื่องมันบอกเป็นเรื่องแต่ๆคิงว่า
1: บอกเป็นเรื่องอย่างใดเหิน
0: ก็อีลูนเมียแฮเนี่ยกะขี้พ่อต้อสูง150น้ำหนัก80เนี่ย
1: ว้าย
0: เวลายืนนี่พออย่างอึ่งขี้คัน
1: โด
0: เวลานอนพออย่างรถเวสป้าโกนคิงว่าให้บอกอีลูนพูดมึงบัดดีมึงไปแต่งตัวมันทันสมัยหน่อยเสื้อยกทรงมึงใส่เป็นแบบบันดันทรงไปเลยกางเกงในก็ใส่แบบจีสติง
1: โอ้จีสติงอย่างใดวะ
0: ก็จีสติงกางเกงในที่ใส่เดียวผ่านร่องก้นเนี่ยมันก็เจื่อแฮมันไปซื้อ4ตัว4สีตื่นเจ้ามาใส่มึงแฮพอโอ้โหเตียวออกมาในคนแขนฮันลูกสู้เลยว
1: ่ะแสดงว่าใส่แล้วเซ็กซี่อ่ะ
0: มันใส่บัดจ้างมันบอกมันใส่ตั้งปีนมาเอาใส่เดียวไว้ตั้งหน้า
1: แล้วมันเป็นยังไง
0: โอ้กับพ่อกับไก่กับพ่อยังห้อเมืองแห้งนะคิดว่า

0: เฮ้ยสวัสดีเพื่อน
1: เฮ้ยสวัสดีเพื่อน
0: ไปไหนวะ
1: โอ้หาจะไปซื้อหวยมันพุ่งหวยออก
0: โอ้พุ่งหวยออก
1: เออ
0: โอ้แล้วสมมติว่าถ้ายิงถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านนี่พี่เอาตังไปอย่างวะเพื่อน
1: โอ้ถ้าหาถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านหาจะซื้อที่ดินสัก200 ไร่
0: ซื้อไว้อย่าง200 ไร่
1: เอ้าคนมีกระตังก็ซื้อปล่อยว่างให้ย่ามันขึ้นลกเล่นอ่ะ
0: โอ้ยแง่
1: โอ้แล้วคิงเหรอถ้าเกิดถูกลงมาแจ็คพอต50 ล้านคิงง่ายๆอย่าง
0: ถ้าหาได้50 ล้านหากาว่าจะซื้องัวมาเลี้ยงสัก200 ตัวป่ะ
1: โอ้โถวัวตึง200 ตัวก่อนแล้วคิงจะไปเลี้ยงที่ไหนล่ะเหลือ
0: ก็เลี้ยงในห้อยคิงฮะกะ
1: โหแล้วเอาหญ้าที่ไหนกิน
0: ก็หญ้าในห้อยคิงฮะโหล
1: โหอันนี้มันก็บุกลูกกันน่ะ
0: ก็บุกลูกแค่วัวไปกินหญ้าหน่อยเดียวบ่ได้เว้ย
1: อ๋อนั่นมันที่ดินฮะ
0: โหก็น้อยเดียวบ่ได้คิงอยู่บ่มีรับเหลือ
1: แสดงว่าคิงมีปัญหากัน
0: คิงเอาอีได้อ่ะ
1: คิงเอาแล้ว
0: คิงเอาฮะคิงเอาครับคิงเอา
2: ฮะยดทั้ง2คนนั่นน่ะ
0: สวัสดีครับลำตรวจ
1: ตำรวจ
0: ครับ
2: ทำอะไรทะเลาะวิวาทอะไรกันเนี่ย
1: อ๋อก้อย5เนี่ยค่ะมันเอาวัวตั้ง200ตัวมากินหญ้าในที่ดินผมอ่ะ
2: โอ้อย่างงี้ไม่ถูกนะคุณเอางัวไปกินหญ้าในที่ดินของเค้าเนี่ยถือว่าบุกรุก
0: ก็ตี้ผมมันบ่มีก็เลยหันตี้มันว่างก็เลยเอางัวไปกินหญ้าน้อยเดียวครับ
2: เอาอย่างงี้คุณพาผมไปดูที่ดินของคุณแล้วกัน
1: เออยังบ่ได้ซื้อนะครับ
2: เอ้าแล้วงัวของคุณน่ะ
0: ยังบ่ได้ซื้อนะครับ
2: เอ้าแล้วจะเอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อกันเยอะแยะเนี่ย
0: อ๋อกะว่าถูกหวยแจ็คพอต50ล้านจะเอาตังค์ไปซื้อครับ
2: แล้วซื้อหวยกันยัง
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: โอ้อย่างงี้ก็โดนข้อหาทะเลาะวิวาทต้องเสียค่าปรับเนี่ย
1: ก็ได้ครับ
2: คนละ500
1: เออ
0: นั่นเรื่องมันบอกเป็นเรื่อง

0: วัสดีค่ะแม่โอ้ยมากับบ่บอกเนาะกำลังนั่งกินส้มตำปลาได้อยู่
1: อีล่าโอ้มึงมาอยู่นี่เหมือนในยังนี่ฮะ
0: มาอยู่3ปียังบ่โดนหรอกค่ะ
1: โอ้ยลูกอีแม่มาอยู่ในเมือง3เดือนโดนแล้ว
0: โดนจังไหนอ่ะแม
1: ่ก็มันมาอยู่ในเมือง3เดือนมันเอาผัวแล้วก็โดนแล้วอะกะ
0: สงสัยคุณแม่เข้าใจผิดภาษาอีสานโดนไปว่านั่นนะคะ
1: เออมาอยู่อย่างอีนะฮักษาเนื้อฮักษาตัวเนยล่ะเนอะ
0: โอ้ยอีแม่นี่เว้าหลายเนาะ
1: เอออีแม่เว้า2ชีเออทั้งนอกนี่จริงทั้งในนี่แถมจริงอากะ
0: โอ้ยมันบ่แม่นจังซั่น
1: โอ้ยอีแม่บ่กินขนมจั่นก็เคี้ยวบ่ดีเนี่ยมีกะเหงือกมันก็หันแล้วเดี๋ยวบ่ดีจะติดเหงือกแล้วนั่น
0: ห่วยอีแม่บ่เข้าใจ
1: โอ้โอ้โอ้อีแม่บ่ไปห่วยอีแม่จะไปทั้งหนองบัวนี
0: ่โอ้ยเนาะข่อยเป็นสาวอีสานแต่แฟนข่อยเป็นผู้บ่าวภาคเหนือเด้อ

0: อ้าวไหนเมื่อวานนี้คุณครูให้นักเรียนทำการบ้านเกี่ยวกับโรคมะเร็งให้ไปวาดรูปมะเร็งมาส่งครูเสร็จแล้วยังไหนนำมาส่งหน่อยสิ
1: เสร็จแล้วค่ะ
2: เสร็จแล้วครับ
0: อ้าวเด็กชายสมบัติอธิบายให้ครูฟังที่ว่ามะเร็งเป็นอย่างไร
2: ครับคุณครูยกตัวอย่างจี้กุ้งมาอยู่ในรูเอาไม้แย่ดูมาร้องจี๊ดจี๊ดครับ
0: นี่อะไรของเธอโรคมะเร็งไปอยู่ในรูได้ยังไงครูไม่เข้าใจเลยเอาคนต่อไปเด็กหญิงอัมพา
3: เจ้าคุณครูนี่เขาฮ้องว่ากัมเบอร์ภาษาภาคกลางเขาฮ้องว่าผีเสี้ยเจ้า
0: อ้าวนี่อะไรของเธออีกล่ะโรคมะเร็งไปเกี่ยวอะไรกับพี่เชื่อครูบอกให้เธอเขียนรูปมะเร็งไม่ใช่เขียนรูปมะเร็งครูไม่เข้าใจพวกเธอเลย
3: หนูก็มาเข้าใจภาษาภาคเหนือเป็นฮ้องว่าแมงจิ้งกุ้งแล้วก็แมงกัมเบอร์เจ้า
0: เอาอย่างนี้ครูจะเขียนให้ดูคำว่ามะเร็งดูอย่างนี้นะเขียนแบบนี้ดูบนกระดานนี
3: ่โอ้ครูขานั่นมันมะเร็งเจ้ามาใจมะแรง
0: ก็นั่นแหละมะเร็งมะเร็ง

0: ไอ้คุณมาอย่างยังน่ะ
1: ผมจะมาเกี่ยวกับโครงการธนาคารโคกระบือ
0: ปะโถขนาดเขาว่าเศรษฐกิจบัดนี้ขนาดงูขวายังมีเงินฝากธนาคาร
1: ไม่ใช่ลุงเข้าใจผิดธนาคารโคกระบือไม่ได้หมายความว่าโคกระบือเอาเงินไปฝาก
0: ยังได้อ่ะ
1: ก็คือการระดมธนาคารสมองอะลุง
0: เอออันนั้นหมอโอ้ระดมสมองอันนี้หูกะเป็นห้องว่าธนาคารแอปออก
1: อ
0: คือระดมสมองเนี่ยหูกะ
1: มันยังไงลุง
0: อ๋อก็อ้องอ้อคือสมองอะระดมสมองคือระดมแอปออกอ
1: แอปออกอเอ้ลุงนี่เก่งนะและโซนนิ่งลุงรู้จักหรือเปล
0: ่
1: า
0: โซนนิ่งนี่ภาษาอังกฤษลุงมาโซนใจแต่นิ่งเนี่ยหูจักอะคุณไปดูเตะนิ่งทั่วประเทศอย่างดิสโกเทคเนี่ยก็บะหมี่คนเต้นร้านอาหารนักร้องก็บะเต้นบะหมี่แขกเลือดร้อนไปถึงแม่ค้าขายผักขายของทะเลยืนนิ่งกันเป็นแลบนะขี่ล้อรถตุกๆเลือดร้อนกันหมดถ้านิ่งเหมือนเนี่ยตาไอ้การมดเน
1: า
0: ะ
1: เอ้าลุงเป็นอะไร
0: ท่านจะบ้าอ่ะ

0: นมีเจ้าของ
1: แม่ฮ้อยเสียงดีนะลูกสาวของข้านักร้องเกิดทองบหันร่ำหันรวยสักเตื้อพ่อป้อนคนอื่นเหรออีวาดอย่างอีนงอย่างอีป้อนก็พอมีรถเก่งรถเบลขี่ละ
0: โอ้ยแม่ก็เฮาเป็นนักร้องไต่เต้าอยู่ลูก
1: ไต่เต้าไต่เต้าแล้วเมื่อใดมึงจะรวยกับป้อนสักเตื้อ
0: กาว่าจะอีแม่จะเฮือเฮาเนี่ยอย่างเขาฮะ
1: เอาเต้าไต่ฮะจะเอาเต้าไต่เต้าไต่พอดีแล้ว

0: เจ้าป่า
1: อืมป่าเปิดยังกูชื่อปันอันนี้หลานกูมาชมองค
0: ์เจอนั่งเจ้าเนี้ยถ้าหนูร้องเพลงนะเอาวงมาไล่ให้หนูตัวนะป่า
1: ได้กะเจ้ามาฮึ่เลยขอฮึ่งห้องแก่ๆเจ้ามาฮึ่งใบเดียวนี่ก็ได้อ่ะอยู่นี่รอกันเดียวเนี่ย
0: เนี่ยลุงนี่ใจดีขนาดแต
2: ่แม่นอนกะอยู่บ้านเปิ้นฮอกลุงปันสปอร์ตนะเนี่ย
1: นี่ได้ละได้ละแอบพวงมาลัยถ้าป้อป๋อบอกมาแถมจะเอามาเหอะไม่ไปละ
0: ฮะนี่มันพวงมาลัยห่อจะตีไปใจกันเนี่ย
1: ก็แม่นนะกะก็ว่าจะเอาพวงมาลัยรถชิบล้อ
0: ไหนไอ้นี้ว่าลุงปันสปอร์ต
1: อันสปอร์ตนั่นมันรถถีบสปอร์ตลุของลุงบะยะ
0: เออนั่นลุงปันรถลุ

0: าช่องทางแก้วแปลงตายังมาให้รับบ่ะห้องเปิดมาเช็คบินกูจะไปช่วง
1: ห้องน้ำอีกลุง
0: เออช่วงจะมาอวดหูบ่ะ
1: พวกลีมาถามมันยังอ่ะไปเลยไปทั้งพวกติดลูกศรพุ่นจีไปพวก
0: เออไงลุงหูแล้วนะเว้ย
2: ทั้งหมดนี่ปาน800ซาบาทเจ้า
1: โหน้องไอ้ยังมาแปลงแต่ว่าอย่างดิ้งอย่างมันนักไม่นักบอดในมีเป็น 6-7 ดิ้งบ่ลุงปันจะบ่เคยมากำเตื่ออย่างมันหลาบแป๊ดแต่แค่อีลำเหลืองยังโอ้ยลุงนี่ยังนี่ยังลุงปัน
0: โอ้โหไอ้น้องเนี่ยกาน
1: ี่ยังบ
0: ่เอาก้าฮ้อนมาโหมคอผมเนี่ยเพราะเนี่ย
1: นี่ได้นะ
0: เป็นไอ้รังรังรังเนี่ยขนาดมันเอากิมกีบเอาหนังมันยังมายอมหนุบเอามาโหมคอกูเนี่ยโอ้โหอย่าบ่เฮงฟ้ามาเนี่ยกันน่ะลาลาลาลาปักปักคิดจะต่างหรือไหมมันเชี่ยงเท่าไหร
1: ่ปันปลายลุง
0: ฮะโอ้แปลงกับแปลงคอกูก็ไม่เจ็บอย่างแก่ร้านนี่เนาะกูหลาบกูหลาบ

0: หมายความ
1: หมายอะไรไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะห้าเลี้ยงเหล้ากินแล้วนะวันนี้ขี้ต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: ด้วยได้กะแล้ววันนั้นขี้เลี้ยงเหล้าอย่างแฮ
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ห้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้นะ
1: ได้กะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้เพราะว่านั้นฮะเลี้ยงเหล้าแดงทิ้งอ่ะวันนี้พี่ก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮ่กับ
2: วิทยุ
1: กินเลือดมันแดงอ่ะพี่ก็ซอยน้ำชาก็ได้หรอปะ
0: วันนี้ทิ้งเลี้ยงฮะอันทิ้งเอายกก่อนปะ
1: เป็นยังไงเอาทิ้งเอาก่อนปะ
0: โอ้ยเอาก่อนนะ
3: เออนั่นเมาที่อ่างกะห้าเนอะกินก็บะกินกระเดียวปัดตามาวินหูเสือก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
3: เออกระเดียวสู่จะหู
4: สวัสดีครับโอ้ละอ่อนมันนี่สวยนะเนี่ยมากินเหล้ากินยาเนี่ยเวลากินเหล้ากินยาเนี่ยมันจะมาเนี่ยมันจะมาในฐานะไอ้เป็ดกินเหล้ารุ่นพี่
3: อัน
4: ไอ้จับพวกคือของมันเหล้าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
4: จับพวกคือเป็นวิทยาทาน
3: อันหม
4: อรอเหล้าเอาเข้าปาก
3: เออ
4: มันหางยากฟังมากเลยรสชาติมันขมขื่นเอาปัดเดินแก้มทันที
1: อันบ่อยจ้ะ
4: มีเงินนอกเหล้าแดง
3: หมดไปแล้วเกินขวด
4: ของแป้งอ่ะรวยดีเงินหมดหมดทุกทีกูดีๆแปะเปิ้นมา
1: เออนั่น
5: จังเมืองช่างเมืองบ่อู้แล้วใครจะอู้จ้า
4: เฮ้ยเราขวดนี่เสียงแล้วเว้ย
1: เออ
4: ในเมื่อเราเสียงอัตตาก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเรียก
1: เรา เ
0: ออไปกันนะจู
1: ่เราแกซื้อไหมยังบัตตาได้กินแต่หมดไปแล้วเฮ้ยป่ะแล้วบัตตานี่มันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ย
3: สูงหูจับมันน้อยไปแล้วก็ร้องบัตตาหมดงบกูว่า
0: โอ้ถ้ามันหมดงบยังไงล่ะป้า
3: ก็มันป้าเปิ้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าที่หมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตตาหมดงบ

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวชื่อแหลกมันนี่ชาวเล่ามันนี่10บาทโอ้อันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะสกรรมกินแล้วไอ้มูนะเขานี่มันแจ่มบาดตาเขาอยู่คนเดียวนี่เขาใหญ่ใช่เอามันจนเอาเอ็นกันมา
1: โอ้อันนี้บ้านไผ่เนี่ย
0: ฮะโอ้อันนี้ไผ่เนี่ยบ้านนะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดงอ่ะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันนั้นดงโดนั่น
1: ไงอ๋อจำได้นะจำได้นะคิงเจ้าไอ้ดอไอ้ดอไอ้ดอ
0: มันใจดอธรรมดาเนอะลุง
1: ดออย่างไร
0: ดอฉัก
1: เอ้ยดออย่างกันจ้านะแล้วอย่างหิ้งอย่างไรหิ้งเลี้ยงดีอะ
0: ลาบลาบลาบลาบลาบ
1: มาแต่เนี้ยกินละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาล้ามาแต่วันนี้เนอะเอาแหลกซาลุงบอกลุงไม่ซาเนี่ยเนี่ยตั้งหลังเลยตั้งหล
0: ัง ไหนไหน
1: ก้อยเออเปิดเนอะห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะนวลนิกผมจำลำรับรองเอากุ้ยเลยมาแล้วกลับเข้าอุ่นนะเอาบอกแรกกว่าแรกกว่า
0: เออเละ
1: เออรับรองของลุงนักเหรอคิงเอาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เอาถ้วยกัน
1: เ
0: ถอะ
1: ไปเด้อ
0: ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาลาวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยเออหูเป็นไงอ่ะเออเอาถ้วยซาลาวันนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นชาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันใช่ชาจีนชะกำโอ้เฮ้ยแห่นี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนละปูตะกี้มันเป็นไผ่นะ
3: เนี่ยเนี้ยเนี้ยจะบอกคือ
0: เหยง
3: เนี่ยติปอดห้องว่าบัดตาหมดงบ
0: โอ้ยหานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก่อนเป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่แต่เนี่ยตึ้งหัวมันเนี่ยตึ้งผสมเนี่ยสักอย่างนี่เทใส่เกลียวแล้ววันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปซอยพริกตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับวันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านป้าตายไผ่พ่อมากินเหล้ากันยาหู้ไผ่ไปไหนหมดโอ้อันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าวันนี้หู้ทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่างเสียเลย
2: โอ้ไอ้ตาไอ้น
1: ะอันนี้คนอันยังนี่อันยังนี่ยังมาใจเล่าอย่ามาส้มเลยสว่างตายแล้วสู้ด้วยตายไอ้เจ็บท้องเจ็บท้องอันยังนี่อันยังนี
2: ่ส้มสายชู
1: ด้วยกามด้วยกามด้วยกามใส่จังไม่แล้ว
2: ไปห้องยาบ
1: ่เออไปบ่ได้ไปบ่ได
2: ้เป็นไง
1: บ่มีไปออกกายาเออใส่จังไม่แล้ว
2: ตายเหี้ยบ้านะขี้กะ
3: ตายแล้วบ่กะแหกเลือดไอ้ตา

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กันไม่อย่างตอง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยเมียไอ้เจ้านะขี้ค้านอย่างตึกมาเต้าบ่เปียงเด้อผ้าควรนี่บ่เคยซักคือผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยตองเมียมาแก้วขี้ค้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ่
1: ป้อหัวปี่นะแรงมากินเหล้าเมาเหี่ยวเสเตียวป
0: ี
1: ่เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเม้นว่าแล้วใครหักเหี่ยวคนเท่านะมันจิ้มเหมือนเหี่ยวละอ่อนเนอ
0: แต่พี่แสง
2: เออกินข้าวง่ายแล้วบ่ต้องไปเกิดการหยังเนาะเล่าขวัญพ่อผัวแม่ผัวเนาะ
3: อ้าวไปจะเรื่องของผู้อ้นละจะไปปาก
2: มันเป็นใจได้สูงวันใดบ่ได้เล่าขวัญเปิ้นนี่มันเป็นใจได
0: ้เองเขานี่นะวันใดบ่ได้เล่าขวัญเปิ้นนี่นะมันเจ็บหัวจะบอกคือ

0: อ๋อพี่แสงทว่าพี่แสงหันก่อ
1: หันยังต้อง
0: หอกไอ้คำกับพี่บัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องเงี้ยพี
1: ่เออปนหูมามือแล้วเหรอต้องเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: โอ้พี่แสงพี่แสงเล่าควันเจ้ากันเจ้าตึงมายอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งป่อกับนัน
1: แน่จริงก็ยังบับไปพี่มาเจ้าจะกลัวป่อกับนันกันหน้าหัวปีเนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งป่อกับนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามซอกไปบอกคือป่อกับนันด้วยไอ้บัวถือทึ่ง

0: กำนันเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอไปเดียวนี่นะพี่แสงไก่ตองกับเธอนะเล่าขวัญเจ้าเพราะว่าเจ้ากับไอ้คำน่ะเป็นจู้กัน
1: เพราะมันมีแต่ละ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้นเนี่ยยังเฮาหันยิ่งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเปิ้น
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันบ่ได้ป้อกับนันกับมันกันวันนั้นเจ้ากับหันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โอ้เล่าขวัญป้อแถมกะปักซองตอเฮียดีก้าคนอย่างว่าปากบ่ดี
0: ป้อกับนันเจ้าข้าเจ้าตึงบ่ยอมเนอ
3: บ่ยอมจะเอาอีกได้ก็ว่ามาแล้ว
0: ก็จะปั๊บพี่แสงไก่ตองกับเธอ
4: พอจะปั๊บจะได้ก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่พันว่ามาแล้วพอบ่จะเคยกลัวเด้อคุณนายบัวถึกทึ่ง
1: หยุดหูปากคำเดียวบอกคำนั้นจะจัดการฮื้อโอ้ย

0: ต้องจะไปใกล้คนมาเนอะ
1: อ๋อเป็นพ่อก็ได้แล้วพี่แสงอ๋อไปดีสังเวชเนาะมานี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างกระจัดใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ลา
0: จ้าน้อยมานี่ปากอีตองกระเทยจ้าน้อย
2: หืมเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันมาเสียมาดีปากเขี้ยวโฉนปอลมแถมกำนี้ให้มือไปเล่าขวัญจ้างเนื้อตองเนื้อคือจ้างดีดหัวอโจนปากว่าเขียวก็หูมันจะได้สมใจมึงลาบบาลาบหูชอบลำ

0: สายบัวน้ำไผ่วอสอง
1: กระเดี๋ยวกระเดี๋ยวเจ้านายกำลังวอมาน้ำไผ่วอสองน้ำไผ่วอสอง
0: ให้สายบัววอสิบห้าน้ำไผ่ที่เก่าเวลาเดิมก็มีวอ29เร่งด่วนวอสองวอแปดเปลี่ยน
1: วอสองวอแปดวอสองวอแปดน้ำไผ่จะวอสิบห้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยน
2: ไอ้ปุ๊บมาวอสองวอแปดอยู่ไหนนะเต้จะกินก็ไม่ต้องกิน
1: โอ้โหมาได้กินเลี้ยว

0: สู้วันนี้เนี่ยอยากกินข้าวแรงน่ะ
1: มีกะสู้ของมักสู้ก็แล้วอ่ะ
0: ต้มไก่ครับ
1: ต้มยำหัวสองหัวแปด
0: จะไปว่าจะน้ำ
1: ถึงจะว่าจะเนี่ยตั้งแต่มีหัวสองหัวแปดเนี่ยเข้าบ้านเดิมเดิมเกินคืนเบื่อเบื่ออย่างตึ้งปะเต่าบะเปีย

0: 2ร2เตรียม
1: สายบัวว1เตรียม
0: ว63เตรียม
1: ไทยน้ำไทยว15สายบัวที่63ว24นี้ถ้ามีว29เร่งด่วนนำผู้ช่วยมาด้วยว2ว8เตรียม
0: ว2ว8ว2ว8จะว15เดี๋ยวนี้ผู้ช่วยผู้ช่วย
2: ครับครับครับ
0: ขจัดแดงขวางขจัดแดงขวางไปบ้านสายบัวด่วน
2: อันหื้อแดงเครื่องแบบเจ้ากับพ่อหลวง
0: เออเออขจัดไว้ขจัดไว้
2: ครับผม

0: ดีครับพ่อมาแล้วครับพ่อมีเรื่องอย่างถึงได้วอท้องผมมาเร่งด่วนครับ
1: โอ้มาก็ดีแล้วผู้ช่วยถอดเติบหนังออกเถอะขอคืนมาเป้านมให้อีกพ่อสามแก่นบอกกับนั้นง่วงเล่า
2: โอ้นั้นเด้อการแต่งเครื่องแบบมาแต่งยศเป็นว่ามาคืนมาเป้านมไอ้กำเจ้ากำบอสองบอแปด

0: วันนี้ก่อนวันนี้ไปซ่อสตางค์ไว้นะเฮือสู่ไปเป็นหน้าม้าข้าจะเป็นเจ้ามือแตงน้ำเต้าปูป๋า
1: เล่นเฮ้อใดเนอะสู
0: ่อุ๋ยนะ
1: เฮ้อคนหยับใดเนอะ
0: เฮ้ยมือระดับนี้แล้ว
1: มาละ
0: คนมาละคนมาละเจอนะครับเจอนะครับเจอเลยครับเจอแล้วครับน้ำเต้าปูป๋าครับมาละครับตาดีก็ได้ตาใบก็เสียเจอเลยครับมีตาใดบางอันเจอเลยครับเจอ
2: พอดีอย่างกันนี
1: ่ลุงลุงเนี่ยตะกี้นะเจ้าแตงน้ำเต้าปูป่าเจ้าไม่ตั้งอยู่10บาทแตง2กรัมได้ถึง800ก่อนลุง
2: อีน้อยนี่นะ
1: เจ้า
2: น้ำเต้าปูป่า
1: ลองบ่
2: ทําหมด
0: เจอได้ครับลุงจะ
2: เจ้ามืออั้นก็บ่ดีเนี่ย
0: โอ้เจ้ามือบ่อั้นใช้กระชอบกิ้งเข้ามาเลย
2: เอ้น้ำเต้าปูป่านี่มันหลายประตูแล้วไปเอาออกสักตัวบ่ได้กะฮะ
0: มันมีปัญหาครับเอาน้ำเต้าออกเหลือกระปูกระป๋าลุงจะแตงหยังเจอ
2: ถ้าว่าถูกปูนี่ได้ได้
0: ลุงแตง10บาทผมจ่าย100เลยนะครับ
2: นี่บ
0: ่เอาเลย
2: เอ้าอันลองปูปั้น
0: ลุงแตงปูปั้นไผ่จะต้อยมาแถมไผ่จะต้อยแถมเอาละเน้อแล้วเน้อจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วเปิดเลยออกป๋า
2: เออ
1: ต้อยลุงต้อยใหม่จ้างตายจ้างต้อย
0: เอาแถมลุง
2: เอาแถมเนาะ
1: เอาเลย
2: เอาป่ะต้อยป่ะมันจะหมกได้ต้อยป่ะต้อย
3: เอาเลย

0: ฮ่าดวงบัดเดโจโลดแตงก็เสียงบ่เป็นไรอย่ากะจินี
1: ่อ๋อลุงจ้างตายจ้างตวยนะลุงปุ๊บเดี๋ยวมันฮู้เรื่องไปเลยกะเจ้าตะกี้ก็ยังเอี้ยยังลุงเน
0: ี่
1: ย
0: เอี้ยบ
1: ่เอาเลยครับตวยไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมันถึงได้
0: จ้างตายจ้างตวยเสียมันบ่ปีกมาชักกำก็บ่มีชักยังล่ะบ่เฮ้ย
2: ต้องห่วงลุงบ่ต้องห่วงลุงแตงแหมกำเดียวโจกเป็นของลุงฟุกไปเลย
0: ตะกี้ออกอย่างออกป่า
2: ตะกี้ออกป่าเอาล่ะเอาล่ะ
1: จ้างตาลุง
0: ปู่กับลุงนี่มันให้บัตรถูกชะลกเอ้าแตงป่าทำปั้นปัดปัดเราอ้อนคนนี้รีบมาต้องเราปัดปัด
2: เอาไผ่มาตัวแล้วบอกไผ่มาตัวแล้วจะเปิดนะ
0: ปัดปัด
1: เปิดเลยเอา
2: ไผ่ตัวเนาะเปิดแล้วเนอะเปิดแล้วเปิดออกมาแล้วออกมาแล้วปูครับแม่ขา
0: เอาละบ่เฮ้ยเสียงปั้นปูก็ได้ปลาก็ได
1: ้ต้อยใหม่ลุงต้อยใหม
0: ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอกึดแจกก่อนขอกึดแจกก่อนเด้อขอกึดแจกก่อน

0: บัดเดียวนี้แน่อู้ดําชื่ออีลุงยอกช่องกรรมนี่เสี่ยงไปช่องปันนี่บ้าบ้าละกะบ่เฮ้ย
1: มันต้องเสียใจลุงมันต้องเสียใจ
2: แตงไม้
0: จะเลิกก็เสียดายอันเก่าแต่เนี่ยถามแต่เจ้ามืออ
1: ่ะยัง
0: สมมุติว่าแตงปู่นี่ถูกนี่จ่ายเต็มที่
1: จ่ายไปเลยเต็มที่ลุง
0: แตงปันจ่ายเต็มที่
1: จ่ายเต็มที่ลุงแตงปันผมใจมึน
0: นี่นะ
1: ก
0: ี่เชียงไปสองปัน
1: แจ็คแดงยังได้ใครตามใจลุงเนอะ
0: นี่นะ
2: ลงเลยลุงเลย
0: อันเอาปูปันป่าปันมันจะมองไหนบ้าง
2: โซ่ยังไงนะมันแตงสองประตูปันนะวกจะหน้าเป็นหลังสวยยังไง
1: ข้าเกียมไปแล้วจะไปเดือดร้อน
0: เอาพร้อมหรือยังปัดจะมองไหนมันจะหนีไปไหน
1: ตัวบ่อตัวใต้บ่มีใครตัวอย่างยังละบ่อ
0: ตัวเนี้ยเปิดจะหนีไปไหน
1: ออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วบัดใจป่าบัดใจปูแมงเว้านะ
0: แตงปูออกป่าแตงป่าออกปูจังได้นี่แตงได้ปูหรือป่าออกแมงเว้าน้ำละอ่อนลิกตั้งดินปูกันป่ากันอันนี้อันยังฮะอันนี้อันยังอันยังนี่ตีนมาแจกันได้เหรอ
3: เนี่ยพี่น้องชาวบ้านหันก่อนการพนันถ้าบาดเจ็บก็ต้องตายอันนี้อันยังเอาตีนมาดีดกันโบโบบะมันเป็นแมงเว้าน้ำและอันนั้นอันยังครับมั้ง
4: จักกิม
3: โลเป็นปูนั้นมาได้เนอะมาเอาตีนเตะลองเป็นป้าสกรรมเนอะจะกกเอาหัวไว้ติ่งคอไว้ติ่งกับหมอ
0: เนี่ยแมงเว้าน้ำจำไว้

0: ยังกินเหล้าคนเดียวบ่ง่อมกะเจ้า
1: โอ้ยง่อมตึกอ่ะบ่มีกูกิน
0: อย่าอ่านบัวเงาจะเป็นกูเป็นกิมนั่งนี่หน่อยนะจ๊ะ
2: ทอดทอดทอดทอดหมอหน่อยแว่นกูใจมาซื้อกะปิเป็นมาเอาหน้ามาตอกันนี่เน
1: า
2: ะ
1: คือว่า
0: โอ้แต่แค่คือไอ้เว่นแน่นอนอีกุ๊กพัวมึงกินเหล้านี่ก็ดีแล้วเหรอดีหรือมันไปแอวสาวเกิดมันเอามาแอบมาตีหรือว่าใดอ๋อโหมาร่ามาเถียงเต้นมันยังหยังมึงให้ได้แหละ
1: ฮัลโหล
0: เฮ้อก็เอากะเต๊กะเ
2: ออ
0: เป็น
2: ทิ้งไปมาเถียงกู
0: โอ้ไอ้หยังขึ้นเป็นมึงเป็นกูไอ้แว่นนี่ไอ้แว่นมันต้องไปน้อยอกมองใจกับเมียอย่างอี้ไปอยู่ตัวบัวเงาไอ้แว่นจะกินเหล้ายี่ห้ออย่างบอกบัวเงาจะยิ่งกินกับข้าวกับแกมลำลำ
2: เอาไปเลยไอ้แว่นตั้งตอนนี้ไปทิ้งงามเข้าบ้านกูมาเป็นเด็ดขาดจำไว้เนอะ
0: แน่นะโอ้จำไว้เนอะก็กูเอามันไปอยู่บ้านแล้วห้ามไปต่อยหาเนอะจะบอกเฮ้อ
2: ถ้าบ่มีทางเนอะ
1: บ๊ายบาย

0: วันนี้อากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นมาเอาผ้านวมเอาผ้าห่มไปจ้างเพิ่นซักอุ้ยหอมขึ้นหอมขึ้นก็เดี๋ยวจะจวนไอ้แว่นหูยก็เดี๋ยวกันเด้ออุ้ยกินเหล้าหั่นไอ้โอ้ยปอก่อนบ่เหล้ายาป่าปิ้งเด้อดื่มนักแกแล้วนะวันนี้บัวเงาอุตส่าห์ซักผ้าลบผ้าตวบหอมขึ้นหอมขึ้นเนี่ยปอก่อนปอก่อนแม่นี่ก่อนเว้ยเฮามาลองสลีใหม่เนี่ยเว้น
1: เนี่ยน้องน้องเงาน้องเงาอันชีวิตอ้ายนี่นะขอฝากไว้กับน้องเงาเนอะหัวใจอ้ายก็ฝากไว้กับน้องเงา
0: จ
1: ้
0: า
1: น้องเงาอยู่กับเงาอ้ายมีความสุขนะปัทลีอุ่นดา
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ตายแล้วหักได้บ้างหักมาหักซะนะโอ้กูตายบ่แม่นโอ้ยเฮ้ยลูกๆๆไปไปไปไปกูกินหนังได้เอาเงาแต่โอ้ย
1: อุ้ยไปไหนน้อง
0: เอออย่าไปโซ่เฮ้ยอีกกูดูมาเอาแล้วอย่างอีล่ำเหลือนี่อ่ะบ่เราไตศอก

0: ู้ดักหูเย็นใจกำนี้กำหนึ่งตึงมาได้สาบขี้หาเล่าแถมซ้ำฮ่อสบายนอนรับคนเดียวก็ม่วน
1: โกกโกก
0: ให้นะ
1: โกก
0: ให้นะ
1: ข้าแหละบ่เงา
0: โอ้อีเงาไม่หยัง
1: เออเอาของมาส่ง
0: ของอะยังแฮมอ่ะ
1: โอ้ของอะยังกึดใจดีๆล้อหมดแล้วเนี่ยเปิ้นยืมของตัวไปกำอะยังอ
0: ้อมีอีหยังบ่เคยเอาหยังให้ไผยืมกำเตื้อ
1: เฮ้อบ่มีหยังได้ก็เนี่ยบ่แว่นเนี่ย
0: ฮ้อไปเข้าไปกูมาเนอเอาไว้กลางกองอ่ะห้ามเข้ามาเด็ดขาด
1: เพราะบ่เอากระต่ายจ่างเตอะจะเอาไว้กลางกองเด้อนอนนี่บ่เว้น
2: โอ้เอางาไปแล้วก็เอามาไว้อย่างนี้โอ้ร้าจะนอนกับไผ่นี่

0: เอเชียวจูเล็กที่มันจัดแข่งมันก็ยังก้านไฟอยู่เนาะเอาไฟเข้าเผามันหักตบไปตบมาจังใดก็ได้จ้ะ
1: มันก็ก้านเนาะกะปิงเพราะว่าไฟนี่มันฮ้อน
0: อืมแล้วก็ไฟนี่มันก้านอันหยังฮะ
1: ไฟนี่มันต้องก้านน้ำ
0: โอ้แล้วน้ำเรามันก้านอันหยัง
1: น้ำก้านฝน
0: โอ้แล้วคนลงมันก้านอันหยัง
1: คนนี่ก้านลูกปืนอู้อย่างนี้มีปัญหาก็
2: เอ๊ะผู้สองคนเนี่ยหิงไฟยังมาหิงดีๆมาเถียงกันที่เดียวคิดเต้าผูกหัวดีก้า
1: จะไปว่าจังนั้น
2: โอ้ย

0: เออเชียวจูเจือกข้าวนี่มันเจนจัดไงหนูตัวเต้ามันหยังมันยังขบพุดอยู่เนาะ
1: มันก็พุดกับกะปิ้งหนูเขี้ยวมันเลี่ยมลุง
0: โอ้แล้วหนูมันกล้าไหนหยังเจ้า
1: หนูนี่มันต้องการแมว
0: โอ้แล้วก็แมวเรามันกล้าไหน
1: แมวกันหมา
0: แมวกันหมาโอ้ลำหมาแล้วมันกล้าไหน
1: หมามันกันคนพูดอย่างนี้มีปัญหาก็
2: เว้ยหนูผู้สองคนเนี่ยมันยังเกิดการมาเกินเกินกันอยู่ยัง
1: อย่าไปหมาแค่นั้น
2: โอ้ย

0: คนเฮานี่ตายไปแล้วเป็นหยังหาจูหา
1: อันคนเฮานี่ตายไปแล้วต้องไปเป็นผี
0: โอ้ถ้าผีตายไปแล้วมันก็เป็นหยังหา
1: อันผีตายไปแล้วต้องไปเป็นฉาง
0: โอ้แล้วฉางตายไปแล้วมันเป็นหยัง
1: อันฉางตายไปแล้วไปเป็นขวางลูกกุย
0: ขวางลูกกุยแล้วไผกับไผตีกัน
1: เชลกับข้าจะเอากันในกองไฟอยากมีปัญหาก่อ
2: เอ๊จะมาตีกันนี่ทำไมกูสองคนเนี่ยจะเอาน้ำมาซมไฟเห็นได้ก้าเว้ย

0: ป๋องอุ้ยผมนะมัดนักขนาดเลยอะถ้าตีอุ้ยไอ้ป๋องนะมัดเดียวหยวดเลยอะ
1: เปียกอุ้ยเปียกมันนักอะสู้อุ้ยไอ้บ่ได้อุ้ยไอ้หยอกอุ้ยเปียกมัดเดียวก็ลงเลยอะ
2: อันเขาละอ่อนอุ้ยมีปัญหาก็
3: จะฮือมันมีก็มีจะฮือมันบ่มีก็บ่มี
4: อุ้ยอันผู้สองคนนี่ตื้อมาเลี้ยวบ่หายเถียงกันอยู่ติ๊กๆเฮงไฟบ่ประเป็นเฮงมันนี่เขียวซะกันน่ะ
2: อันจะไปว่านี่เขียวก็นี่เขียวน้ํามันหมาลูกชม
4: ว่าอย่างไรมันก็มาแน่นตับอ่ะอุ้ย

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์เนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเ
0: ด้อเอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวแหละขอลองกํา
0: น่ะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยอะโหลอะโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังไดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโหลอะโหลโหบ่ได้ยินสักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้นะไผโหแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บอกว่าพ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: โสโสโสโสมาเบาหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 บ่ฮะ
1: ยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไก่แฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป้งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปถ้ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว
0: ้
2: มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้า
0: เ
2: พราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอย่างนี้บัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊กมันจะหูคังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังบักกระพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณคุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกพ่อจายก่อนคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณบ่ฮับผิดชอบอ
0: ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนบ่ได้ฟุตได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษผิด
0: โอ้โหอย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเตอะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกัญญาอู้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนอะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่
2: พ
3: ี่ช่วยบอกเมษาตัวเนอะลวดจะโดนยึดแล้วนะพี่เนอะเตี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออเฮ้ยจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนนะก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: วัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องลดความอ้วนเจ้า
1: เพราะอะไรทำให้คุณมั่นใจว่าคุณอ้วนครับ
0: มั่นใจ 100% เจ้าว่าข้าเจ้าอ้วนแน่นอนเจ้าเพราะว่าสวายนี้นะ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับครับผมว่าเอาขนมวางไว้ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องนะครับ
0: มันลำดีเจ้า
1: วางก่อนนะครับวางก่อนเอาว่าไปครับ
0: สวายเนี่ยเจ้าข้าเจ้าเตียวข้างถนนสองคนกับผัวข้าเจ้ามีพลเมืองดีมาโทรศัพท์ฮ้องตำรวจมายับผัวข้าเจ้าเจ้า
1: จับแฟนคุณข้อหาอะไรครับ
0: ข้อหาทรมานสัตว์เจ้าเขาหาว่าผัวข้าเจ้าปลาจ้างมาเดินเร่ร่อนหาสตางค์เจ้า

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องความสวยความงามเรื่องลดน้ำหนักตัวเจ้าคลินิกตะวานี่บ่ฮือความกระจ่างเลยกินขนมก็บ่ได้เจ้า
1: อ๋อแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ข้าเจ้ามีความรู้สึกว่าข้าเจ้าอ้วนตั้งแต่ตะวานี่บ่ได้เจ้าตะวาเมื่อเจ้าประมาณ 4:00 ข้าเจ้าได้ใส่ชุดสีแดงแป๊ดไปยืนรอรถอยู่ข้างถนนแฮมสักกรรมเดียวเจ้าก็มีคนเอาของมายัดใส่ปากข้าเจ้ายัดเอาจัดหลายคนเจ้า
1: เอาแล้วของที่เขายัดใส่ปากคุณน่ะมันเป็นอะไรครับ
0: เป็นซองจดหมายเจ้ามันหาว่าข้าเจ้าเป็นตู้ไปรษณีย์เจ้าข้าเจ้าก็เลยด่ามันไปสุดหนึ่งมันล่นหนีเจ้ามันหาว่าผีหลอกตู้ไปรษณีย์อู้ใดตู้ไปรษณีย์อู้ใดเจ้า
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอฮ่าข้าเจ้าเนี่ยมีน่องใหญ่ลำไปเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับ
0: และกระแถมยางต้นขาเนี่ยพอเนี้ยใหญ่ลำไปเจ้าพอเนี้ยพอเนี้ย
1: พอไม่ต้องเปิดครับ
0: เจ้าจะลดต้นขาได้ก่อนเจ้า
1: ลดได้ครับ
0: ฮ่าและตึงมดตึงมวลในตัวข้าเจ้าใหญ่สปาสเปดเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับได
0: ้และขามันจะแปลงก่อนเจ้าคุณหมอ
1: มันก็มีอยู่สองวิธีครับ
0: อยากได้วิธีที่ถูกที่สุดนะเจ้าฮาวว
1: ิธีที่หนึ่งคือผ่าตัดดูดไขมันออกก่อนครับ
0: ไอ้ข้าเจ้ากลัวผ่า
1: วิธีที่สองก็ใช้ยาที่ราคาถูกที่สุดครับ
0: มันแล้วจะเป็นยาหมดอายุแห่งการหมอ
1: มันก็ทำนองนั้นแหละครับ
0: ไอ้อีข้าเจ้าบ่าวแล้วเจ้าหมอได้ยินว่าสองศพมาได้ผิดศพที่สามแม่กากูบ่าวแล้วบ่าวแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนยาเพิ่งหมดอายุได้หนึ่งปีเท่านั้นเอง

0: พาะเพาะอีแม่ได้พร้อมล่ะ
1: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
0: ืนได้พ่อ
1: หือปะเป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีป้อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้ป้อไปหากา
2: หยังบ่ไปเตื้อพ่อล้อกูจะมาตายหิวก็ป้อลูกกูนี่ก็ล่ะอีปอี
0: ปอีป้อป้อยังบ่สร้างสอนสักบาปเลยพ
1: ่อแต่เนี่ยมันหยังบาปเฮียบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่านั่งด่าน้อย
0: นั่งในป้อมันน่าจะอีดนะ
1: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้ป้อยืนมันก็รอดขายป้อไปเหรอกันน้อย
0: โอ้ยอีป้องใจดีเกินน่ะ

0: ่อปู่นั่นกับหย่านั่นเหรออื้อมันยังบ่เปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสวกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ่ะ
1: แต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเตื่อแล้วเหนออีน้ําเหลือ
2: โวยๆๆๆเตียวเนี่ยยังก็โวยๆเนาะพอกล้าจะเลิกละหาเนี่ย
1: ลุงซื้อยังไปกินลุง
3: เออจะชื่อจีนเปิ่นมาใช้จีนตัวจะชื่อจีนงัวลาบกินชักน้อยอี
2: นะแม่มาเปข้าวเปคือหันเนอะปี่ซื้อจีนกี่โลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจีนอยู่ในเนอะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยยังก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลำเหลือลุงบักไก่กะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมใดมันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมากับจีนโอ้โหไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปมากะบะปูละฮะอ๋อกูบอกเขาเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังบ่เฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแป่งหน้าตัวไอ้หน่อยนู่นเนี่ย
3: จังมันเจอมันเอาไปมันก็กินบะลาม
2: บะลามยังไง
3: มันกราบกัดจีนไปหัวในผักไผ่ใบหอมผักจีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยเนาะไม่เยอะไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแป่งลูกดีกะ

0: ีผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเฮ้อพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่คุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนอกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ไผไปใครคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบัดรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบ่รอบครอบอย่างได
1: ก็พ่อหั่นกะเอาลักกระหม่อมเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหงเข้า
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยม

0: ับผองหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนานานารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮ้ออย่าไปเงี้ยเนอะอายเฮ้ปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอกเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอพันยาเก่าคืนโอ้โหวันล่างแบบพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็มือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุค่ะ

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมบ่ไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องขึ้นดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่วยเลย
1: บ่ปล่อยไปเฮ็ดตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศพ
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาน่ะก็ชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดปอนเล่าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเหล้าแล้วซะหากะพายไฮโลศพมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญคำ
1: มันเป็นยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราป้าติบ
1: เขาตีเรื่องยัง
0: เมาเราไปคู่ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากวากให้เกาหูมันจะได้หูซึกเล่าลุนั่นปากไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปคู่ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัวอยู่ก่ออ
1: ยู่ก้าเฮี้ยหยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันหยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเฮียนใหม่ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันหยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุบก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาป้อปาม
1: มันน้อยไปกันนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเฮียนใหม่เปิ้นบ่เจ็ดได้จนเล่าลูนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปยุบก้นเมียเปิ้นสุมน้ำหน้า

0: ไอ้บุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
2: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาห่อฟ้าห่อดาวอย่างชักยัง
2: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปนตึงบับปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเนอไอ้บนเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
2: โอ้บัวบัวชูบะฮาคาละกะเออ

0: อีป้อจะไปไหนแหมม่ออ
1: ันป้อว่าจะไปไหนเวียงชะกำงานวันนี้เปิดหูเปิดตาอีเฮ้ย
0: อันซอยน่ะเอาเข้าในคอเสื้อเหี้ยอีป้อออกนอกเสื้ออายเปิ้น
1: ตาไอ้ไผ่ไปจะยืมตังค์ไผ่มาชื่อเหรอนอกจากเขาจะคอยป้อตากะ
0: ตามใจเตอะอันจะไปปีกมาค่ำเนอะ
1: โอ้มาทั้งห่วงถึงขับเข้ากินก่อนมาท่ากูเนอะ

0: นี่เธอทำตามแผนอย่าให้พลาดนะอย่าลืมว่าทองของเราหนักต้อง5บาทอยู่ในกระเป๋านะ
1: รับรองไม่พลาดหรอกพี
2: ่โอ้งั้นเอากระเป๋ามาตกช่องหน้าช่องตาหลับร้อยผุดใจแล้วโว้ยไปถึงมหัน
0: ลงเก็บกระเป๋าใครได้เนี่ยผมเห็นนะเนี่ยเปิดดูที่ข้างในมีอะไรมั่งน่ะ
2: เปิดกับเปิดกับนี่เนาะพอใหญ่มีอย่างพ้องหานด้วยกันเนี่ย
0: โอ้โหทองเส้นเบลเริ่มเลยนี
2: ่
0: เราไปถามร้านหน้านี่เลยถามเลย
2: มันจะเป็นช่องแท้ทองปลอมบะฮู
0: ้เราไปถามตรงนี้เลยแน่นอนใกล้ๆแล้วนี
2: ่เอากันนะ
0: เฮียทองเนี่ยดูทองหน่อยหนักเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร
3: ่ผมขอช่างรู้กล่องนะมังเท่าไหร่อ๋อนี่มังน้ำหนักก็5บาทนี่ก็ไม่เกิน 37,000 อ่ะ
0: เอาอย่างงี้ตกลงยังไม่ขายเฮียขอปรึกษากับลุงก่อน
2: เอ้ลุงว่าขายแบงก็เจ้านะ
0: ลุงมานี่ก่อนตามผมมานี่ก่อน
2: ของได้บ่ได้อ่ะจ๊ะ
0: เอ้ยลุงใส่นี่หนักเท่าไหร่เนี่ยสร้อยลุงเนี่ย
2: อันนี้ก็2บาทแต่อีน้อยชื่อเฮ้ย
0: หนัก2บาทเอางี้ลุงผมยอมเสียเปรียบนะสร้อย5บาทผมให้ลุงลุงเอาสร้อย2บาทให้ผมตังค์500ผมขอเป็นค่ารถผมจะรีบไปต่างจังหวัดนะ
2: แล้วบะแบงแล้วอีกเนาะ
0: ผมให้ลุงไปเลย
2: 5บาทนี่น่ะ
0: ครับ
2: โอ้ช่วย5บาทเป็นของลุงเอา2บาทลุงไปอ่ะตกลงอย่างอีลุงตกลง
0: โชคดี
2: บะแบงแล้วนะ
0: ไม่เอาแล้ว
2: อ่ะโชคดีเนาะ

0: Sao mà ly luôn sơn sơn sân nay còn
1: bà chị à hiền áo xoay đi trà vá má khải nè cả
0: ผมก็รู้ก่อนนะ
1: ครับครับครับ
0: จะอ้าวอันนี้ใครจะซื้อของลุงมันเป็นสร้อยปลอม
1: หาไม่ปลอมได้อย่างไรจะว่าอาเฮียว่าเฮือ37,000บาทใช่กะ
0: อ้าวเมื่อวางนี่มันไม่ใช่สร้อยเส้นนี้นี่ลุง
1: เส้นนี้แหละลุงมากับไอ้น้อยนั่นอยู่ลูก
0: อ้าวแล้วรู้จักกันหรือเปล่า
1: ก็บ่รู้จักมาเป็นคนไทยนอนได้กระเป๋าเฮียด้วยกันแล้วก็ร้อยแบ่งกันเนี่ยกะ
0: ตายแล้วลุงถ้าอย่างงั้นอ่ะลุงก็เจอ18มงกุฎก็แน่ฮ
1: ะฮะมาเป็นยังไงอาเฮีย
0: ก็18มงกุฎก็พวกต้มตุ๋นพวกตกทองไงตายแล้วลุง
1: มันเอาช้อย2บาทลุงไปปุ๊แล้วโอ้มาไปแก๊งตกทองกันนี
0: ่ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะลุงนะ
1: ไอ้น้อยด่ากูเนี่ย
0: น่าสงสารคนแก่จริงๆ

0: โถเอ้ยข้าขอย่างเหี่ยกำเตออันแกงนอเนี่ยน้ำมันไข่ข้อข้าพอจะเบาเมแล้ว
1: โอ้จอมเปิ้นกินกันกูบ้านกูจองข้ากับบ้านไทยตายลูก
0: โอ้ตายน้ำมันกับบ้านตายเก่านะจะบอกเออกินแล้วมันจังปวดแม่นกับผัวอีช้อย
1: แม่นแล้วพ่อแม่น
0: โอ้หาล้อเฮ็ดลำล้อนอลำรถวิตามินมันยังบาดเต่าโกยเสียงหายแก่นเดียวแม่นกับผัวอีช้อย
1: แม่นแล้วพ่อแม่นเออซอยเอ้ยซอย
2: เจ้าไอ้ยังแม
1: ่เออผัวมึงกับป่อมึงกินแกงนอบ่ได้อีเฮ้ยมันบ่มีแฮงไปเอาปีมาแกงให้ผัวมึงกับป่อมึงกินกำละลูก
0: โอ้เดี๋ยวไอ้ช้อยกำเดี๋ยวก่อน
3: เออ

0: ฮ้อเบิ่งใครตายเป็นลมเท่าป้อจะดีตายบัดนี้ไผว่าสักเตื้อกินแกงปีแล้วเป็นโรคตับเบาเฮ้อมันเป็นยังได้จอมโรคตับเบาเนี่ย
1: อันคือว่าอาหารบะหมี่วิตามินเนี่ยมันทําให้ตับเบาตับบะหมี่น้ําหนักไปทวงปอดมันจึงทําให้หายใจเพิดแม่นกับผัวอีชอย
2: แม่นพ่อแม่พ่อโอถูก
0: เข้ากันดีหน่อป้อเมียกับลูกใจซอยเอ้ยซอย
3: เจ้าอะยังแม
0: ่ป้อมึงกับผัวมึงมันกินแกงปีบ่ได้อีหว่ามันจะเป็นโรคตับเบาไปลูกไปเอาพักบางมาจอคือมังกะหมอ
1: เดี๋ยวๆๆๆซอยเดี๋ยวๆๆซอยเดี๋ยวๆๆเออ

0: ังก็กินบัดได้อันนี้กินได้ก็จอม
1: มุ้ยโลดัน
2: มุ้ยเปาะมุ
1: ้ยโอ้ยคอยมุ้ยมาโอ้ไผ่ตัวมัน
0: เจ้าจะล่นไปไหนการงานก็มาทำอุ้มไก่วันค่ำวันค่ำปิกมาก่อนปิกมาก่อนผัวสุดที่ฮักลูกเคยตีแสนดีปิกมากินมุ้ยแจ้เกลือก่อนแล้วค่อยไปจนไก
3: ่บ่ตินแล้ว

0: ฮ้ยฮะเกิดได้เป็นป้นใจเต็ดแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงเฮ้ยอย่างใดก็จ้างเตอะมันเปลี่ยนป้นใจอยู่ดีอะพอแล้วน้องยังค้อนบุบหมูอะ
1: ตอบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบแยบๆดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาหมิ่นซักหมิ่นสีจะไปมาปรามาดกันเน้นเน
0: ้อ
1: แต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบบ้านเจ้าเพะ
0: อ๋อเปิ่นมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานพระป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกามกับนี้ลุดออกมาได้อย่างใดเนี่ยหายเปิ่นมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้อไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนรับพระป่าที่จะมาวันผูกเจ้า

0: ื่องที่เขาจะฟ้อนต้อนฮับพระป่านั่นนะบ่เดี๋ยวนี้เปิ้นยกเลิกบ่ต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้นมากัน 2-3 คนเอายอดมาตานแล้วปอกระปิกไปปูนล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับไปอีนายโมซบแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรูดเจ้าขอแจ้งกำนันกับแจ้งกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอล่าตำลากูนั่งรับประปวดลำคอขืนหุ่งจะบอกเฮ้
0: เฮ้แล้วอย่างแบบไปนอนล่ะไปนั่งรับไม่ได้ยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปรงผมแล้วล่ะกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจเจ

0: ไอ้กูถึงมาหาจีนแล้วเอ้ยเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่มวยดีกว่าผู้หลับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีเสร็จแจ๊กูจะไต่หยุดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบัดเจ็บบัดหายบัดดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบอย่าเลือดย้อยสิบๆอ่ะ
0: ศอกคมตึกะกะกูเอาเล็กสามารถตีศอกมันอย่างเคล็ดแล้วมันอยู่ที่กูเพชรแจ๊กจะบอกเฮ้ยปะส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากรรมลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพื่อนบอกไปวัดตู้เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอ่ะ
0: นั่นนะกูจะไปเอาก้าสดเสยก้าลิบก้าแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมู่มีตำแหน่งหน้าที่นิจกรรมอ่ะกูเบียร์กูเบียร์ผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มาเมินแล้วครับ
1: ครับ
0: ว่าอาจารย์สอนนักร้องโด่งดังมาหลายคนผมแถมคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องขออาจารย์ช่วยให้ผมไปถึงฝันนั้นตัวได้ก่อนครับ
1: ได้เลยครับผมแล้วคุณจะร้องเพลงในแนวของไผ่ครับ
0: สมยศทัศนพันธ์ครับ
1: เพลงอะไรอย่างครับ
0: วิวาน้ำตาครับ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าเสียงของคุณยังอี้คุณจะฮ้องแนวสมยศได้กะ
0: ได้กะครับเสียงฮ้องกับเสียงอู้มันเหมือนกันก็แล้วครับ
1: ถ้าเอาอย่างคุณว่าละก็ไหนลองเทียบเสียงดูเหรอ
2: หยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่ง
1: โอเคเอาคีย์นี้แหละครับไหนลองร้องเหรอครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลหลังมา
1: เสียงเหมือนสมยศนะแต่ว่าสมยศต้องเสียงต่ำกว่านี้แหมหน่อยขอต่ำแหมหน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลหลัง
1: เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับขอต่ำกว่านี้แหมหน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสัง
1: ขอต่ำกว่านี้แหมหน่อยครับต่ำกว่านี้แหมหน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสัง
1: โอ้แล้วหยุดไปอย่างครับ
0: มันต่ำแล้วไปผมค่าครับ

0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ห้องดีๆนะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์ผมมาสมัครเป็นนักร้องได้กว่าครับ
1: ได้กะ
0: โอ้เหมือนฝันแท้ๆครับอาจารย์เจ้าบ้านตึงหมู่บ้านเปิ้นไล่ผมออกจากบ้านมาเปิ้นว่าผมนะสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเปิ้นเพราะว่าเวลาผมร้องเพลงเมื่อใดเนี่ยนะครับอาจารย์เสียงผมนี่เหมือนเสียงสวรรค์เสียงของผมนี่มันเย็นยะเยือกหวยหวนหมู่หมากาไก่มันหอนฮับกันจนเจ้าบ้านเปิ้นไล่ผมมาเนี่ยครับ
1: ขี้คุยเหงาจะร้องเพลงแนวของไ
0: ปแนวสุนทราภรณ์ครับ
1: สุนทราภรณ์เนี่ยเวลาร้องจะต้องบีบปากคือมันน้อยๆแปลงเสียงแหลมๆนะเข้าใจก่อน
0: โอ้สบายมากครับอาจารย์ฟังนะครับชมเอ่ยชมงามอารามเทเล
1: ตะลึงสุนทราภรณ์ต้องบีบปากคือน้อยๆกว่านี้แปลงเสียงแป๊บๆกว่านี้
0: ชมเอ่ยชมงาม
1: แป๊บกว่านี้แหมครับ
0: ชมเอ่ยชม
1: แป๊บกว่านี้แหมน้อยหนึ่งแหมน้อยหนึ่ง
0: โอ้อาจารย์เบาไว้แล้วครับผมปวดหนังหิ้มปากผมโอ้บ่เอาละไปแล้วครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมาแก้ตัวครับ
1: โอ้ตัวก็มาวันนี้มาแหม
0: หมอโอ้จะไปมาดูถูกผมนะครับผมนี่เป็นแชมป์ตลอดกาลนะครับ
1: ที่ว่าเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์ประกวดกี่คน
0: โอ้2คนครับ
1: ประกวดกับไผ
0: ครับป้อผม
1: ไผเป็นกรรมการ
0: แม่ผมครับ
1: อืมเปิงอากาศจะฮ้องเพลงอะไรยัง
0: เพลงด่วนบคสติดเครื่องสลอจะจากอุบลครับ
1: คุณจะฮ้องได้กะขนาดอู้อักขระคุณยังบ่ชัดเจนน่ะ
0: โหอาจารย์เวลาอู้กับมันบ่ซัดได้กะเวลาฮ้องผู้หลุมมันซัดอ่ะย่ําพ่ออย่างนักร้องชาวเขาหั่นน่ะอย่างนักร้องฝรั่งอู้บ่ซัดแต่เวลาฮ้องซัดเป๊ะเลย
1: อ่ะ1 2 3
0: ด่วนบคสติดเคียงสลอต้องจากอุบล
1: ฮ้องเพลงบ่ซัดบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหว
2: โฮ่ชมก็ปอเกือมันก็ปอกันตึงกู้ห้องเพลงบาชัดบาชัดตึงฉอง

บกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยา

0: พบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยารับมาลัยน้ำใจจากคุณแม่ยุภาร้านทองโกโล50พวงพร้อมแบงค์พัน40ใบ
1: ขอบคุณครับไม่ก็เชยเสียงแป๊บแคลบๆนี่ออกไปเอาเหลือก็ไข่เค็มจะได้ก็
0: ขอประทานโทษครับคุณป้าครับฟังต่อไปสิครับต่อไปรับมาลัยน้ำใจจากน้องมะลิจากสวนผักแคบ200พวงพร้อมแบงค์500 50ใบและนี่คือน้ำใจจากพ่อเลี้ยงสมงมพ่อค้าซาลาเปา95พวงพร้อมซาลาเปาที่เหลือขาย7แกน
2: ขอบคุณครับ
0: มิตรรักแฟนที่เก๋แม่ยกแม่ย่าคุณน้าคุณนายไม่ต้องรีบร้อนนะฮะไม่ต้องรีบร้อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวขอประทานโทษนะครับยังเหลืออีกท่านหนึ่งนะครับเพราะท่านกำลังจะลงจากรถเบลนะครับคือเสียกิมเหงงแซ่เฮาเจ้าของกิจการร้านเพชรร้านทองโรงเลื่อยโรงสีขายหวีขายแว่นวันนี้ท่านมาพร้อมกับมาลัย50พวงและเงินติดมาด้วย10บาทฮะ

0: ตัวผมครับตัวผมครับ
1: อย่าทำม
0: อเดือดร้อนยุ่งแล้วครับ
1: เดือดร้อนอะยัง
0: โอ้อันประเดี๋ยวนี้ไอ้ไข่เค็มยุบเราครับ
1: ฮะ
0: ไข่เค็มยุบเราห้อง
1: ไอ้ไข่เค็มยุบเรา
0: ครับ
1: ตายแล้วเหลือเวลาเต็ม2นาทีจะเปิดการแสดงแล้วอ่ะทิ้งไปห้องไอ้โมกมาประเดี๋ยวนี
0: ้โมกไหนครับ
1: ไอ้โมกแล้วจับฉากจะได้เล่า
0: หัวมันไหนนะครับ
1: เฮ้ยเอามา
2: ไ
1: ก
2: ่กันไก่กัน
1: คนหน้าไป
3: ห
1: ้องมา
3: เชียงแฉมผมเป็นไอ้ไรไอ้หาน
2: กับเล่นกับว่างเร็ว
1: พบกับพระเอกคนใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงซึ่งกำลังจะแซงไข่เค็มชยาพระเอกหนุ่มล้านนาเสียงเด็ดผักเผ็ดเผ็ดบ้านนา
4: ตุสาลูกขอยกมือไหว้พระไหว้พระปฏิมาก่อนกูได้มาก่อนก็ได้นั่งข้างหน้าจะได้มาจ้าก็ได้นั่งข้างหลังคนที่นั่งรับเสากันบอกเขี้ยวเล่าก็ต่างอย่า
3: ผมอยากก้าวข้าเจ้าไอ้ไอ้ลำเหลือคว้างคว้างเลยคว้างเลย
4: ผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนท์บางพระผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนท์ผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนท์บางพระ
1: เข้ามาเหี้ย
4: เข้ามาเหี
1: ้
4: ย
1: นี่เ
4: หรอ
1: ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเมื่อกี้ท่านเอารองเท้าอาบฟองน้ำข้างซ้ายคว้างมานะครับขอความกรุณาเถอะครับเอาข้างขวาข้างขวาคว้างขึ้นมามันจะได้เป็นคู่กันไงครับ
3: โอ้ยมัน

0: ามาตั้งนายเลยเจ้าไผ่เจ็บไผ่ปวดจะบีบจะนวดเฮามีสุดครบโดนหมาไล่ครบเมียตกเมียตีคนอีกไปแล้วเดี๋ยวมาแผ่บ้านไม่การปัดหัว
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ไว้ละโคตรเข้ามาเนี่ยมาแปลงหน้าอย่างปู่ตาผัวเมียโคตรเข้ามาแล
1: ่อะไรเป็นขดครับคุณป้า
0: ขดก็แปลว่าขยับเข้ามาชิ
1: เอ๊คำเมืองที่เขาว่าจุหมาน้อยขึ้นดอยเนี่ยแปลว่าอะไรครับ
0: จุหมาน้อยขึ้นดอยก็แปลว่าหลอกชูนักตัวเล็กขึ้นภูเขานะชิ
1: อือฮึ
0: จะไปอู้ยาวนะบ่ใจมาแปลภาษามาจะหนวดถ้าพี่เชษฐ์ถือถ้าชาวพานโค้งนี่ชาวไผ่ได้นวดแล้วติดใจเชียวล่ะ
1: ผมเคยนวดนะครับป้าแต่ว่าป้าอายุขนาดนี้แล้วน่ะจะไหวหรือครับ
0: อายุไม่สำคัญแต่ผลงานถูกใจปีนี้ป้าได้67ป้าแฉมๆเดือน
1: โอ้โห
0: วันบ่ต้องบอกอ่ะบ่ใจหมอดูน่ะ
1: แต่อายุขนาดนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเลิกได้แล้วนะครับ
0: เลิกบ่ได้อีแม่เป็นดาวที่นี่เช่ละอ่อนเขาเรียกว่าแม่ครูเชียวนะ
1: แต่ไหวจริงนะครับป้า
0: ไหวนะโอ้ย
1: งั้นโอเคครับ
0: มีวันนั้นเนี่ยผัดประกำให้หัวเข้าแปดโมงหยุดงานไปเจ็ดวันกำลังมาวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยมันมัน

0: อะไรๆๆปิๆอันนี้มันท่าอย่างนะครับพี่เนี่ย
1: อันนี้จะนวดแกนตานะเจ้าแล้วลงไปตังข้อศอกซ้ายข้อศอกขวาช่วยให้ปวดหายเมื่อยข้อสำคัญแก้โรคสันนิบาตปากบิดปากเบี้ยวได้เจ้า
0: แต่ว่าพี่
1: เจ้า
0: เอ๊ะอย่างนี้ปู่ตาข้างบ้านผมในปากมันเบี้ยวน่ะผมจะเอามานวดนี่มันจะหายวะฮะพี
1: ่โอ้ถ้าเปิ่นเปลี่ยนมือก็บ่หายไอ้อย่างไอ้นี่ยังแขวนนี่พอจะแก้ได
0: ้เป็น
1: ไรพอปากไอ้กำลังเริ่มบึน
0: ฮอกละแล้วท่าไม้นะพี่มันท่าอย่างไ
1: รอันนี้นวดราวนมซ้ายจะไปตังขวานะเจ้านี่นี่แล้วไหลลงไปตังที่ข้างซ้ายแล้วไปที่ข้างขวาเนี่ยเจ้านี่นี่โอ้ยโอ้โหปวดมากปวดมาอันนี้ท่านี้แก้นอนมันรับเจ้า
0: ปี่แล้วจะมีท่าไหนฮะปี่ที่นวดแล้วหายก็เตืองหาเมียเก่าที่เขาลากกันไปอ่ะปี
1: ่กินหญ้าตายได้ก็ไอ้
0: ปะแข็งไปก็หา

0: จะให้อย่างน้ำเหลือฮะกินนมกับกะหาแล้วเนี่ยต้องตัวพ่อบ่ได้แ
1: ต่อ๋อแม่มันก็ได้แต่เดือดอย่างน้ำเหลือฮะมันเจ็บท้องมันก็เอามาหิงท่าท้องแม่ก็เอาเพะอุ้มมาเพะ
0: เจ็บท้องเจ็บท้องอย่างที่ไหนให้กินนมมันจะกะบิดนมยากเหี้ยยากได้ก็ได้นี
1: ่ก็สูงยากมาลองถามอีป้อฮั่นเปิ้นมีลูกจะเป็นเกิ่งโลแล้วเปิ้นปีนนมลูกจะได้รับถามเปิ้นฮั่นกา
0: เออแล้วข้าจะลองไปถามก้อยก่อน

0: กินข้าวกับหยังอ่ะข้าวเนี่ยกินไปแล้วตัวเนี่ย
1: กินข้าวกับไอติมนะมันลื่นหม้อดีมึงยังหยัง
0: ก็เขาจะถามอีป้อวิธีปิดนมละออนลูกเขาบอกปิดนมตัวเนี่ย
1: โอ้ยไปหยักมันหยังมึงก็เอาบอกแขวนโคมถูนมมึงฮั่นจ้ะ
0: เขาก็ใส่แล้วนายอีป้อมันยังกินได้อยู่อ่ะ
1: ป่ะไอ้นี่ใหญ่มากไอ้มักโคมเนอะอีถ้าอย่างอ้างก็ร้องเอาขี้เมี่ยงย่องหัวนมดีกะอีก
0: อันใหญ่แม่มันก็จะมักเมี่ยงหัวกะอีป่ออ
1: ันมึงร้องกักนมมันกะเนาะขับมาร้องเอาหมิ่นหม้อขางทานมมึงงั้นอีกก็มันหันดำคือลือมันกลัวมันจะบักกีดนี่แล้วโห
0: แล้วมันจะล้างออกวะอีป่อ

0: อมาเนอกินข้าวกินข้าวในห้องกูครับแกกินแล้วก็จะได้ไปกันภายกันมัน เป็นได้พ่องอีกหน่อยเอามีนหม้อแกงจานนมได้ผลก่อน
1: แต่ถ้าจะดีแต่อีกก็ไอ้แดงมากินแล้วเฮ้ย
0: นะเช่นผมบังผู้เขานะแค่คำเดียวจานเนาะโอ้แล้วผัวมึงไหนมากินเถอะ
1: ไอ้ไอ้แซมลูกมากินข้าวไงไหวแล้ว
2: ใช่กินก่อนนะเต้อเขาอยากเต้อเฮ้ย
0: โหอันแต่คืนนี่มันถ้าจะได้ผลจังผัวมึงว่าเฮ้ยบอกนะปากดำขลุกไ
1: ปเอ้ยหน้ามีกระมินดำขลุกระจายไปล้างหน้าเหี้ยไอ้ปนไปไป
3: หน้าไปดำ
1: สูนี่นะไปไปล้าง
3: มันเป็นดำกำอย่างเมื่อใด
1: ฮะแค่ไปไป

0: เป็ดน้อยมาแล้วเนาะเป็ดน้อยมาแล้ว
1: เป็ดน้อยตัวจะได้ลุงอ้าย
0: โอ้เป็ดน้อยตัว5บาท
1: เป็นเป็ดปูก็ว่าเป็นแม่ลุง
0: โอ้เป็ดแม่มด
1: เออดีกะถ้าเป็นเป็ดแม่มดเฮาเอามดเลย
0: เออได้เลยได้เลย

0: ลุงไอ
1: ้เอ้า
0: ลุงไอ้อยู่ก็
1: โยโยโอ้มีอย่างกะเฮ้อ
0: โอ้ลุงไอ้ลุงไอ้หันเจ้าไปคนอย่างใดบัดเดียวเนี่ยเอาเป็ดปูมาจุไข่เฮ้อเจ้าอ่ะเจ้าตึงบ่ยอมเด้อบัดเดียวนี่นะ
1: ไผว่า
0: เฮ้อก็ไผว่าไผบ่ว่ากะเจ้าว่าเนี่ยลุงไอ้อ่ะเออบ่มาซื้อเป็ดนี้คืนนะ
1: เ
0: จ้าจะไปแจ้งความฐานะหลอกลวงเนาะ
1: หลอกลวงก็ลุงบ่ได้จุลูก
0: โหบ่ได้จุอย่างใดพอเป็ดนี่เหรอเป็นเป็ดปูหมดอ่ะหางงอนกะง่องกะแง่งอ่ะ
1: เ
0: ป็ดแม่ตัวเดียวก็บ่มีไหนลุงไอ้ว่าเป็ดแม่หมดตีตาพอนี่เหร
1: อก็ลุงก็จึงบอกแล้วรู้ว่าเป็ดแม่หมดเป็ดแม่หมดเป็ดแม่มันหมดมันเหลือแค่ตัวปูมันมาฟังหื้อขี่ลูกเออจะมาตอดลงนะบ่โถกนะเออ
0: ปูอ้ายปูอ้ายหน่อปูอ้ายบ่ตายคงจะปะกันแถมจำไว้

0: ป็นได้ลุงอ้าย
1: เออ
0: แม่เฮ้ยเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วแหละ
1: เอ๊
0: มาขายเป็ดละกะ
2: มาขายเลี้ยวอืมประเดี๋ยวนี้ลุงมาขายกิ้งหมูลูกอืมขายกิ้งหมูนี่อู้ขายดีเหลือเป็ดน้อยกว่าหนึ่ง
0: ขายจิ้นหมูกะลุง
2: เออๆ
0: จิ้นเก่าก็ว่าจิ้นใหม่เนี่ย
2: จิ้นใหม่หมด
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอิน